0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยในอาเซียนโดยมูลค่าทางการค้าระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามจำเป็นต้องร่วมกันเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสโดยกระทรวงพาณิชย์เสนอ4ประเด็นเพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย FTAการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง
1: สิ่งที่เราควรจะต้องมานั่งคิดร่วมกันก็คงไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะพยายามที่จะมาแค่ปรับตัวแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางเอกชนนะคะให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่เปิดกว้างแล้วก็ถือว่าส่วนนี้จะเป็นปัจจัยในการทำให้การเจริญเติบโตแล้วก็มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
0: ทางนี้รัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งวาระเร่งด่วนคือการพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ส่งผลกระทบให้กลุ่มบิดามารดาต้องสูญเสียสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไปทั้งนี้หากคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่กระทรวงการคลังจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเดินหน้าตามขั้นตอนในลำดับต่อไปได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันตัวตนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่21มิถุนายนนี
3: ้ประชาชนที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Lineman, GrabFood และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่นายอรรถวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นอย่างมากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกลับรถโดยสารบขส.แล้วเกือบ 2,000 คนยอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาทโดยย้ำว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทเพื่อช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันพรุ่งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ คาดว่านบคจะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
3: นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานมาเลเซียขอหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งไทยคาดว่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวเพื่อจะรับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งของไทยล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่ใช้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อขอหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองประเทศประสานรายละเอียดเบื้องต้นก่อนการหารือโดยกระทรวงเกษตรคาดว่าการเจรจาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและจะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้
2: อย.เตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนมาหลายครั้งแล้วและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดน้ำหนักจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบการลักลอบปลอมปนสารไซบูทรามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทหนึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่อยากอาหารมีผลข้างเคียงต่อร่างกายเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต
3: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงผู้ประกันตนตามมาตรา33แม้จะลาออกแล้วยังได้รับสิทธิ์ดูแลคุ้มครองต่อเนื่อง6เดือนหากจะป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุรักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายตามสิทธิ์ยูเซฟสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่ายส่วนผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เช่นลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะยังได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องอีก6เดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพตามเงื่อนไขโดยเมื่อพ้น6เดือนสิทธิ์รักษาพยาบาลจะโอนไปยังระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา39ได้ภายใน6เดือนหลังออกจากงานโดยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่หมู่7วัดโคกพนมดีตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสถจังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับ

0: ันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว ABC News ของสหรัฐว่าเขาต้องการให้มีการตอบโต้ที่รุนแรงและทรงพลังอย่างมากต่อกรณีที่เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกขณะที่สื่อข่าวทางการอิหร่านรายงานว่าเกาะเกสของอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีและมีการยืนยันว่ามีการยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองซิริกและการระเบิดในจังหวัดฮอร์มุซกันทางตอนใต้ของอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐช่วยเหลือนักบินทั้งสองนายได้แล้วซึ่งทั้งหมดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ
4: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและการหยุดยิงในเลบานอนและอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่เลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคทั้งนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้อิสราเอลและเลบานอนจะมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันสงครามในเลบานอนกำลังทำลายความพยายามของสหรัฐที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีโดยประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้นระหว่าง2ประเทศรวมถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตระหว่างจีนและเกาหลีเหนือที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าในชิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันซึ่งถือเป็นการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนอกจากนี้นายคิมยังกล่าวกับผู้นำจีนว่าเขาสนับสนุนหลักการจีนเดียวอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศ
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของอหิวาตกโรคในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายและพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคสะสมมากกว่า 7,800 รายส่งผลให้สถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกบุกไปเยือนทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก็เสมอกับทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ0นั่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Lexus Ilkley Open ที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกเจอกับอากาซ่าอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลกผลปรากฏว่าในเซตแรกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีจนต้องไปตัดสิน

0: อันด้วยไทยเบรกก่อนที่สาวไทยจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นในเซตที่2เป็นนักหัวสาวอเมริกันที่คุมเกมได้เหนือกว่าทำให้มนัญชยาแพ้ไป0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางในรอบแรกการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลรอบคัดเลือกเพื่อชิงตั๋วไปลุยศึกชิงแชมป์โลกของ IWBF ทัพนักบาสเกตบอลพาราไทยลงประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มโดยทีมชายแข่งขันที่ประเทศไทยทีมวีลแชร์หนุ่มไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ไหวไพ่ไป35ต่อ53คะแนนนัดต่อไปทีมชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้านทีมหญิงซึ่งเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสเปนทีมวีลแชร์สาวไทยพ่ายทีมชาติสเปนเจ้าภาพ39ต่อ77คะแนนสโมสรดัลลัสพอลสโมสรชั้นนำในศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาอัชราพรคงยศลงเล่นในลีกอาชีพกับสโมสรเน็กเทคอารันมาเรยามากาตะทีมในศึก SV League ประเทศญี่ปุ่นก็จะย้ายมาร่วมทัพดัลลัสพอลซึ่งทำให้อัชราพรกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่2ที่ได้เดินทางไปเล่นในลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาในฤดูกาลหน้าต่อจากพิมพิชยากกรำที่ได้มีการประกาศออกไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่มีการระบุสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามอัชราพรคงยศยังอยู่ในช่วงช่วยทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนโดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาชีพรัตนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกหนักมากและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 สูงกว่าระดับเพดานกลาง84ซมและเวลา 13:23 สูงกว่าระดับเพดานกลาง23ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง17ซมและเวลา 18:06 สูงกว่าระดับเพดานกลาง6ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45
2: 1 นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุรถตกน้ำโดยทั่วไปน้ำจะยังไม่เข้าห้องโดยสารในทันทีแต่รถจะค่อยๆจมทีละนิดผู้ประสบเหตุควรตั้งสติปลดเข็มขัดนิรภัยปลดล็อกประตูรถทุกบานเปิดกระจกสูดหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วนำตัวเองออกจากรถทางช่องหน้าต่างหากไม่สามารถเปิดกระจกรถได้ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทุบกระจกรถด้านข้างไม่ควรทุบกระจกรถด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะเป็นกระจกนิรภัยจะแตกยากเมื่อหาทางออกได้แล้วค่อยๆดันตัวเองให้พ้นจากตัวรถแล้วปล่อยตัวให้ลอยขึ้นเหนือน้ำตามธรรมชาติอย่ามัวห่วงข้าวของมีค่าเพราะการตัดสินใจเอาตัวรอดอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามการขับรถด้วยความไม่ประมาทและมีสติถือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลทะเลนับเป็นแหล่งกำเนิดของยารักษาโรคนานาชนิดการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้งบประมาณสูงมากในต่างประเทศมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหายาที่ใช้รักษาโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาเช่นโรคมะเร็งหนังสือ World Ocean Review 2010รายงานว่ามีการสกัดเพปไทด์ไซโคโนไทป์จากพิษของหอยเต้าปูนทะเลสายพันธุ์ต่างๆส่วนผสมของสารพิษรูปแบบที่ปรับแต่งแล้วนำมาใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังขั้นรุนแรงซึ่งการรักษาด้วยมอร์ฟีนไม่สามารถระงับความเจ็บปวดได้
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดารินาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินการหมุนเวียนเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังการเปิดใช้สิทธิ์เฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่กระจายซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายมากกว่า2%ภายในปีนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่มีการเปิดใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะก็มีการประเมินไหมคะว่าณตอนนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายสะสมไปแล้วเกือบ20,000ล้านเป็นไปตามคาดที่ประเมินการไว้ไหมคะอาจารย์
10: คือผมคิดว่าจุดแรกนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจคาดการอยู่แล้วนะครับว่าคนจะตอบสนองโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามที่คุณมารีถามเนี่ยเราเชื่อว่าการตอบสนองเนี่ยจะเต็มที่นะครับแล้วก็วงเงินการใช้จ่ายเนี่ยคือน่าจะใช้หมดแน่สำหรับหลายๆคนนะครับจะมีค้างท่ออยู่ในกระเป๋าตัวเองเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยคงจะเต็มวงเงินของแต่ละวันจุดแรกก่อนผมคิดว่าที่รัฐบาลเนี่ยลงไปทั้งหมดก็คือประมาณ170,000ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเราแยกคนลงทะเบียนทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่ก็น่าจะเป็น26ล้านคนของไทยช่วยไทยพลัส63ล้านคนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเราตีเลขกลมๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนก็หมายความว่าใช้เดือนละพันก็40,000ล้านบาทผมว่าตัวนี้คือตัวตั้งต้นนะครับสภาพประชาชนที่ต้องออก 40% ในวงเงิน 1,000 บาทสำหรับ22ล้านคนเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบ600บาทอะไรกลมๆนะครับ600กว่าบาทก็จะมีวงเงินรวมกันเนี่ยนะครับเกือบประมาณนะครับที่ใช้ออกมาก็ 15,000 ล้านบาทขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นวงเงินโดยรวมที่ใช้แต่ละเดือนเนี่ยคือ 55,000 ล้านบาทถึง 57,000 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราผ่านไปเพียงแค่ประมาณ9วันใช้วงเงินเกือบ 20,000 ล้านบาทเนี่ยก็เฉลี่ยวันละ 2,000 ล้านบาทนะครับถ้าเราเอา30วันคูณเข้าไปเนี่ยไม่คือตัวเลข 60,000 ล้านบาทแล้วครับซึ่งสังเกตนะว่าจะเป็นตัวเลขที่มีการใช้จ่ายอย่างคึกคักซึ่งก็สร้างบรรยากาศของความคึกคักสร้างบรรยากาศของการที่เงินเม็ดเงินหมุนเวียนกระแสการตอบรับเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในฝั่งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยเราเพิ่งสำรวจพฤติกรรมของคนในช่วงใช้จ่ายในช่วงบอลโลกนะครับแล้วก็มีการถามเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แน่นะครับเขาใช้อยู่แล้วแต่ช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็ใช้บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเขาใช้แน่อยู่แล้วแล้วก็ช่วยลดค่าของชีพของเขาและเขาคิดว่ามันทำให้เกิดความคล่องแคล่วคล่องตัวในระบบเศรษฐกิจเพราะถ้าถามว่าประเมินคร่าวๆโดยดูจากสถิติการใช้เงินในช่วง 8-9 วันนะครับ 20,000 ล้านบาทดูจากวงที่จะใช้ในแต่ละเดือนประมาณเกือบ 60,000 ล้านบาทและดูจากผลโพลที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำการสอบถามว่าคนตอบสนองการใช้มากน้อยแค่ไหนก็ผลบรรยากาศออกมาในเชิงบวกดีครับน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ซึ่งเราน่าจะเริ่มเห็นผลหลังจากที่โครงการนี้ใช้ไปแล้ว1เดือนถึง2เดือนเนี่ยเราเริ่มจะเห็นแล้วว่าความคึกคักในระบบเศรษฐกิจน่าจะมีมากขึ้นครับ
9: อันนี้ก็รวมถึงภาคธุรกิจด้วยที่จะช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย
10: ์ก็ต้องบอกนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ให้คนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเดือนละพันเนี่ยเอาง่ายๆว่าวงเงินที่ใช้จากโครงการนะครับวันละ200เนี่ยนะครับที่ใช้ไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นการที่รัฐบาลเองตั้งใจแล้วว่าจะเป็นการช่วยดูแลค่าของชีพของประชาชนเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้จะถูกใช้หมุนเวียนในร้านค้าเล็กๆในพื้นที่และก็ใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อร้านค้าเล็กๆในพื้นที่เนี่ยเขาจะสต็อกของไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาถูกซื้อของเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาต้องสั่งซ้ำเมื่อเวลาเขาสั่งสินค้าที่จะมาขายต่อซ้ำเนี่ยเขาก็จะซื้อจากร้านขายส่งในพื้นที่ในอำเภอในจังหวัดหรือจะซื้อจากห้างร้านใหญ่ๆที่เป็นโรงงานที่ผลิตเนี่ยนะครับเพราะเงินเนี่ยมันจะหมุนเวียนหลายรอบถ้าเรามาคิดคุณมารีกับผมเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายปั๊บเราซื้อข้าวแกงถาดร้านข้าวแกงก็ต้องไปซื้อผักผลไม้ตามตลาดที่ร่วมโครงการหรือไม่ร่วมโครงการก็ได้เพราะว่าเขาใช้เงินที่เขาได้มาเป็นรายได้ก็ไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมเงินมันก็จะหมุนอย่างน้อย2รอบ3รอบแล้วมันก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนในพื้นที่นั้นๆร้านค้าขนาดเล็กได้ประโยชน์เต็มจากการที่เข้าร่วมโครงการแต่ร้านค้าขนาดใหญ่ก็จะได้อานิสงส์ทางอ้อมเพราะว่าเมื่อบรรยากาศทางการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจคึกคักคนก็จะกลับเข้าไปซื้อของจากร้านใหญ่ๆหรือว่าพวกโมเดิร์นเทรดนะ
9: มันจะแตกต่างจากโครงการที่ผ่านมาอันนี้คือจะเป็นการช่วยบรรเทาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจรายตัวของบุคคลทั่วๆไปอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
10: ์ผมคิดว่าบรรยากาศของตอนที่คนละครึ่ง plus ใช้ในช่วงปลายปีนะครับที่ปลายปีที่แล้วเป็นบรรยากาศของการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวคือรอการฟื้นตัวเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ปี68เนี่ยขยายตัว 1.2% นะครับแล้วทางรัฐบาลก็มองว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเศรษฐกิจจะติดลมนะไตรมาสที่4เนี่ยจะขยายตัวประมาณ 0.3% เองมันจะถลำลึกลงไปและทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับมีสภาพคล่องทางการเงินน้อยรัฐบาลก็เลยบอกว่างั้นเอาคนละครึ่งพลัสเข้ามาใช้เข้ามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่นก็ปรากฏว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในตอนปลายปีที่แล้วไตรมาสที่4ปีแล้วเนี่ยก็ช่วยผลักให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเติบโตได้
9: 2.5%
10: นะครับแทนที่จะเป็น 0.3% เพราะนั้นเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปีที่แล้วของรัฐบาลเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่โครงการของไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการที่ดูแลสถานการณ์ข้าวของแพงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่วัตถุประสงค์เป็นการดูแลค่าของชีพเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเติมน้ำมันถ้าคุณมาลีและท่านผู้ฟังจำได้ก็คือเราเคยเติมน้ำมัน30 บาทถ้าเป็นดีเซลพอเกิดสงครามปั๊บมันพุ่งเข้าไปถึง50 บาทแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ41 บาท 42 บาทนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยจะแพงขึ้นประมาณ10 บาทต่อลิตรโดยประมาณถ้าเราใช้น้ำมันวันละ100 ล้านลิตรนะครับวัน 1,000 ล้านบาทจะต้องไปจ่ายในการซื้อน้ำมันเดือนละ 30,000 ล้านบาทที่ต้องจ่ายไปซื้อน้ำมันดังนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันจะมีเงินหายไป 30,000 ล้านบาทเพราะคนเอาไปเติมน้ำมันรัฐบาลก็เลยเอาไทยเชื่อไทยพลัสเนี่ยอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันก็คือนะครับเกือบ 50,000 กว่าล้านบาทเกือบ 60,000 ล้านบาทที่มันหมุนเข้ามาในแต่ละเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่จะพยุงนะครับสถานการณ์ของค่าของชีพประคับประคองการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับนึงครับ
9: ค่ะหลังจากนี้ที่โครงการที่อาจารย์บอกว่าอาจจะต้อง1เดือนหรือถึง2เดือนแล้วถ้าไม่ไปรวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีผลตามมาจากนี้ตรงนี้จะทำให้กระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมากเพียงใดอะค่ะอาจารย์ในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะ
10: คือเราต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ200,000 ล้านบาทนะครับที่รัฐและเอกชนประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเฉลี่ยประมาณ 0.6-0.8% ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาลัยการไทยเองเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะใช้จ่ายประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP growth เนี่ยหรือการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยได้ 0.5% บวกลบนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วเมื่อเรารวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะกระจายหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยที่ได้ลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางบางคนก็มีรายได้ไม่มากนะครับพฤติกรรมการจับจ่ายสอยเป็นสินค้าคนละประเภทคนละชนิดมันก็จะเป็นการที่จะดูแลให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั่วไปแต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่นั่นหมายความว่าร้านค้าระดับหมู่บ้านร้านค้าในตำบล นะครับร้านค้าที่ไม่ใหญ่มากเข้าร่วมโครงการก็จะมีเงินหมุนเวียนเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจของนะครับเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักเลยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเลยเพราะคนหลากหลายมาก26 ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้นครับ
9: ค่ะจะดัน GDP ประเทศของเราให้เพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย
10: ์คือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันถูกวัดไว้2 อย่างนะครับ1ก็คือสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคลี่คลายเร็วพร้อมการเจรจาที่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดสงครามบานปลายหรือไม่เกิดสงครามหนักๆอีกแล้วราคาน้ำมันจะลงอันนี้คือมุ มมองแรกถ้าเป็นทิศทางแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตโดยประมาณนับจากนี้นะครับก็คือทั้งปีคือ 2% เพราะเรามีตัวตั้งต้นเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ของปีนี้ขยายตัว 2.8% แต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยก็น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2% นะครับเป็นอย่างน้อยบวกลบเล็กๆน้อยๆและพอเอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปเนี่ยแล้วมันเกิดการหมุนการกระตุ้นน่าจะมีมาตรการในการประหยัดพลังงานหรือว่าปรับโครงสร้างพลังงานตามพรกองเงินกู้ 400 ล้านบาทปีนี้เราก็มีลุ้นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยโต 2% ตามแต่ตัวระหว่าง 2-2.5% ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้ถ้าไม่มีสถานการณ์หนักหนาสาหัสไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอีกมุมนึงก็คือสถานการณ์ของการยิงตูมตามกันระหว่างสหรัฐอิหร่านหรืออิหร่านอิสราเอลมันทำให้เกิดสงครามบานปลายต่อเนื่องและทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดกลับขึ้นไปเกิน$100ต่อบาร์เรลอีกครั้งเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ำกว่า 2% ซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าถ่วงน้ำหนักแล้วโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโต 2% ขึ้นไปมีโอกาสสูงมากครับเพราะสงครามน่าจะมีบรรยากาศของการคลายตัวหลังจากที่เหตุการณ์ล่าสุดคืออิสราเอลกับอิหร่านนั้นจุดการยิงซึ่งกันและกันซึ่งน่าจะมาจากการที่สหรัฐอเมริกาพยายามแสดงท่าทีตลอดที่จะบอกอิสราเอลว่าอยากให้บรรยากาศนั้นชื่นมื่นผ่อนคลายเพราะอยากที่จะมีการเจรจาสงบศึกและมีข้อตกลงกันได้ในการหยุดยิงและทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเดินหน้าปกติซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและทำให้สิทธิโลกนั้นฟื้นตัวได้อย่างดีในอนาคตครับ
9: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะขอบคุณมากค่ะ
10: ยินดีครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มราคาสินค้าภายหลังการเปิดใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรมรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
12: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนสินค้ายังอยู่ในระดับสูงแต่กลับมีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมเร่งตรวจสอบและเอาผิดผู้ที่ฉวยโอกาสอย่างจริงจังนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าแล้ว 1-2 กรณีโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังดำเนินโครงการหากพบการปรับขึ้นราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือจำคุกสูงสุด7ปีโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ในหลายพื้นที่เช่นตลาดสะพานใหม่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริง
13: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดอยู่ตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จก็ดีและถ้าเดือนนี้มาซื้อและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนมีเข้ามา 1-2 รายตอนนี้เรากำลังจะติดตามรายละเอียดผมเองก็ได้ลงไปติดตามด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถที่จะซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการที่จะไปซ้ำเติมเอาเปรียบในการขึ้นราคาผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรซึ่งทางกรมการค้าภายในถ้าพบการกระทำที่มีความจงใจทำเช่นนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
12: ขณะที่นางจิราพรจิตเที่ยงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวและช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันจึงอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
14: ดีค่ะดีสำหรับประชาชนส่วนรวมส่วนมากจะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเนี่ยมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะครับค่าครองชีพสูงมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันขึ้นอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างค่าครองชีพสูงหมดช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางอย่างวันนึง ทานกี่มื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยละจาก100 200ก็เหลืออาจจะ100นึงมันก็คือช่วยละ
12: ท่ามกลางต้นทุนสินค้าและราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนขณะที่ภาครัฐยังคงเดินหน้าตรวจสอบราคาสินค้าอย่างเข้มงวดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: การแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังหลายฝ่ายเดินหน้าผลักดันการปรับแก้มาตรา256เปิดทางสู่การจัดตั้งสสร.เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: กลับมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจอีกครั้งสำหรับความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังหลายฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาต่างยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายปรับปรุงกติกาการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเปิดทางสู่การจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สาระสำคัญของข้อเสนอในครั้งนี้คือการแก้ไขมาตรา256ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้กระบวนการดำเนินการมีความคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงการทบทวนบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับที่มาของสสร.ซึ่งหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการผลักดันการปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นแต่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
16: วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่ามาบิดเบือนในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
15: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยึดโยงกับเจตนารมณ์ของประชาชนโดยเฉพาะการจัดตั้งสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งและการปรับเงื่อนไขในมาตรา256เพื่อเปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง
17: เตรียมในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในทั้งหมด2ร่างด้วยกันนะซึ่งทั้ง2ร่างนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับหลักการทั้ง3ข้อประการที่1ก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะอย่างที่2กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไม่ถูกขูดขาดไว้กับกลุ่มก้อนการเมืองใดกลุ่มก้อนการเมืองหนึ่งนะส่วนที่3ก็คือไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกรัฐสภาน
15: อกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภายืนยันถึงความจำเป็นในการปรับปรุงบทบัญญัติบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบอบการเมืองของประเทศ
18: คือเราอยากจะมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการในการแก้ไขปัญหานะครับรวมถึงหาทางออกให้ประเทศเรานะครับซึ่งในร่างฉบับนี้นะครับเราเน้นในหลักการแล้วก็คุณค่าหลักๆ3ข้อก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การตรวจสอบถ่วงดุลนะครับ
15: อย่างไรก็ตามแม้หลายฝ่ายจะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญปี2560แต่เส้นทางการดำเนินการยังมีความท้าทายทั้งในด้านกระบวนการทางกฎหมายรูปแบบและที่มาของสสร.รวมถึงการจัดทำประชามติที่ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควรซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของการเมืองไทยในระยะต่อจากนี้วาสนาตระเกตรายงาน
19: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
20: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำ ในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นเองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
0: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุน

0: ำเภอปายและเกาะพะงันเป็นที่พักฟรีของทหารกองหนุนอิสราเอลจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลว่าบุคคลสัญชาติอิสราเอลในพื้นที่อำเภอปายและเกาะพะงันเป็นทหารหรือมีพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการให้ชาวต่างชาติอิสราเอลพำนักฟรีตามที่มีการอ้างถึงโดยเจ้าหน้าที่ตม.หน่วยงานรัฐและภาคประชาชนในพื้นที่มีมาตรการควบคุมและกำกับดูแลชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยการพำนักของชาวต่างชาติเจ้าบ้านจะต้องแจ้งที่พักอาศัยตามกฎหมายพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th หรือโทร02-572-8500เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อนำไปสู่การวางแผนวัดผลและคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราภัทรแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีคุณทรงพลและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะพบกันได้วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในห้วงเวลา 10:00 น.นะครับต้องติดตามดูนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปกติแล้วเนี่ยจะมีการประชุมทุกวันอังคารเลื่อนมาเป็นวันพุธนะครับ มีนัยยะสำคัญอย่างไรปกติแล้วเนี่ยการประชุมคณะรัฐมนตรีหากนายกไม่อยู่เนี่ยนายกสามารถมอบรองนายกเป็นประธานการประชุมได้ยกตัวอย่างเช่นในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานการประชุมในสมัยคุณเศรษฐาทวีสินไม่อยู่ก็ให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกเป็นประธานการประชุมแทนนะครับคุณแพทองธารชินวัตรก็ให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นประธานแทนนะครับอันนี้ก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีในวาระปกติหากนายกไม่อยู่เนี่ยก็จะมีผู้ทำการแทนเป็นประธานการประชุมเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่สะดุดไม่ติดขัดแต่ครั้งนี้เหมือนการประชุมครม.เนี่ยรอท่านนายกรอท่านนายกแสดงว่าการประชุมครม.ในวันนี้น่าจะมีวาระสำคัญหลายๆเรื่องที่ต้องรอท่านนายกรัฐมนตรีหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการประชุมครม.ทุกนัดซึ่งท่านนายกก็อยากจะเป็นประธานการประชุมทุกนัดนะครับต้องติดตามดูว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่ออกมาบ้างนะครับอ้าวส่วนเรื่องของท่านนายกต่อประชุมเสร็จเนี่ยท่านนายกบ่ายสองนะฮะก็จะได้พบกับคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการนำคณะกรรมการหอการค้านะครับไทยนะครับและสภาหอการค้าไทยเนี่ยเข้าเยี่ยมคารวะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจนะครับณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนะฮะก็คงเป็นภาคธุรกิจนั่นแหละที่เคยคุยกับรัฐบาลมีช่วงนึงที่รัฐบาลเนี่ยก็คุยกับเจ้าสัวจำได้ไหมฮะจับข่าวคุยกับเจ้าสัว
2: จำได
1: ้ที่มีการคุยกันในรอบหนึ่งแล้วหอการค้าเนี่ยก็คือตัวแทนพ่อค้าตัวแทนพ่อค้าฝากฝั่งเอกชนเนี่ยก็จะมารวมตัวเนี่ยมาคุยกับท่านนายกตอนบ่ายสองว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรนะครับก็เป็นการคุยกันแบบหุ้นส่วนเศรษฐกิจกันนั่นแหละฮะไม่มีผู้ให้ไม่มีผู้รับนะฮะแต่ว่าก็คือเอื้อเฟื้อเกี่ยวกับมิตรไมตรีแล้วก็แนวทางและนโยบายอันไหนติดขัดเนี่ยรัฐบาลก็จะพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เอกชนเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได
2: ้
1: หรือเอกชนเรียกร้องอะไรรัฐบาลก็จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็จะช่วยเหลือกันนะครับประกอบกับมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างทางภาคเอกชนภาคธุรกิจเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรก็คงจะได้สะท้อนออกมาในช่วงบ่ายสองนะครับส่วน4โมงเย็นก็คุณสุภชีสุธรรมพันธ์ก็มีงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ท่านจะได้ไปปาฐกถาคุณชัยชนกชิดชอบ เงียบหายไปเลยนะฮะเมื่อวานผมก็สงสัยเหมือนกันเมื่อวานมันมีประเด็นเรื่องไทย AI Passport ใช่ไหมแล้วก็คุณแนนบุญธิดา
2: ค่ะ
1: นะฮะในฐานะรัฐมนตรีช่วยเนี่ยดีมาตอบแทนมาตอบแทนคุณชัยชนก
2: ค่ะ
1: หลายคนก็สงสัยแล้วทำไมเจ้ากระทรวงไม่มาตอบเองก็วันนี้เห็นว่าวาระของคุณชัยชนกก็อ๋อเพราะ10โมงเนี่ยก็จะมีปาฐกถาเรื่อง AI for All นะครับที่โรงแรม The Rich นะฮะอยู่แถวถนนวิทยุ AI for All ก็คือ AI สำหรับทุกคนนะฮะหลังจากปาฐกถาเสร็จเดี๋ยวก็คงมีนักข่าวเนี่ยไปสอบถามคุณชัยชนกเรื่องของไทย AI Passport นะครับที่ตอนนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของการใช้งบใช้อะไรต่างๆเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่ราชการเนี่ยมีการใช้งบประมาณในจำนวนเงินที่สูงๆเนี่ยก็มักจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าไปเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือไม
2: ่
1: นะครับเพราะเงินเป็นจำนวนมากแล้วก็ผู้ที่กำหนดนโยบายเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะมีส่วนในการที่จะกำหนดทิศทางในการใช้เงินนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยหรือว่าข้อแคลงใจของประชาชนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคลี่ประเด็นเหล่านี้กันในวันนี้นะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจการลงทุนไทยเวียดนามนะครับที่โรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยนะครับที่เวียดนามนั่นแหละครับก็มีการจัดขึ้นนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีผู้บริหารระดับสูงภาครัฐภาคเอกชนทั้ง2ประเทศก็คือไทยเวียดนามร่วมงานกันอย่างคับคั่งโอกาสนี้นายกก็ได้ขอบคุณนะครับผู้นำภาคธุรกิจเวียดนามที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเน้นย้ำว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเศรษฐกิจโลกฮะไทยเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปเป็นห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันที่เขาเรียกว่าvalue chain นะครับบริบทที่สำคัญที่ท่านนายกได้พูดเนี่ยต้องขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับไทยเวียดนามจะเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นคู่ค้า
2: ค
1: ู่แข่งเป็นคู่ค้าถ้าเป็นคู่แข่งอันนี้ผมขยายความเองนะฮ
2: ะ
1: คู่แข่งเนี่ยสู้กันไปสู้กันมามันก็ต้องมีคนแพ้คนชนะแต่ถ้าเป็นคู่ค้าเนี่ยสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็จะมีผู้ชนะทั้งคู่เราควรเป็นผู้ชนะทั้งคู
2: ่
1: ไม่ควรจะมีผู้ใดเป็นผู้ชนะไม่มีผู้ใดเป็นผู้แพ้นะครับเพราะผลจบสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่สวยทั้งสองฝ่ายนะครับดังนั้นคู่แข่งเป็นคู่ค้ากันดีกว่าเป็นพันธมิตรธุรกิจกันครับนำจุดแข็งที่แตกต่างมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านอะไรฮะด้านการผลิตการส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีเรื่องของระบบโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศทางธุรกิจอันนี้ก็คือจะแลกเปลี่ยนกัน
2: ค
1: ือถ้ามองเวียดนามแล้วฮะคุณปณิศราและท่านผู้ฟังมันจะมีจุดดึงดูดนักลงทุนพอสมควรเพราะค่าแรงเขาถูกกว่าบ้านเราเวลาเขาจะมาลงทุนเนี่ยเขาเห็นโอ้ค่าแรงเวียดนามถูกกว่าเขาก็จะมาลงทุนที่เวียดนามก็มันก็จะมีจุดแข็งของเขาแต่เวียดนามเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติพายุอะไรมาปุ๊บคือเวียดนามอยู่ใกล้กับทะเลใช่ไหม
2: ใช่อ
1: ยู่ใกล้ๆทะเลใกล้ๆฝั่งเนี่ยพายุมักจะก่อเกิดตัวที่ทะเลแล้วมันไม่มีอะไรปราการอะไรล้อมรอบเลยเนี่ยเวียดนามโดนก่
2: อ
1: นนะฮะภัยธรรมชาติเยอะแต่ค่าแรงเขาถูกนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งออกเขาก็ดีแต่ของไทยก็มีจุดแข็งก็คือโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจนั่นแหละอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้คุยกันท
2: ั้
1: งสองฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยก็เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์3 Connect ฮะแปลเป็นภาษาไทยคือ3เชื่อมโยง3เรื่องเชื่อมโยงอะไรบ้างฮะ1เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น Digital AI Semiconductor นะฮะ2เชื่อมโยงอะไรกันต่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนนะครับคือบางทีไปเที่ยวไทยก็ต่อเวียดนามไปเที่ยวเวียดนามแล้วก็ต่อไทยเราต้องทำแพ็กเกจการบินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยด้วยกันนะฮะคือต้องทำแพ็กเกจด้วยกันเลยนะฮะเขาเรียกว่า1เที่ยวบิน2จุดหมายอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะนี่ก็เป็น2เชื่อมโยงพอเชื่อมโยงที่3เชื่อมโยงอะไรอีกฮะ ยุทธศาสตร์สีเขียวครับควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพราะว่าตอนนี้พลังงานเนี่ยก็หายากใช่ไหมตะวันออกกลางนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของ Net Zero ด้วยนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการรณรงค์แล้วก็เป็นข้อจำกัดทางการค้านะครับถ้าใครไม่ตรงตามเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะถูกจำกัดเรื่องของการส่งออกและอะไรต่างๆนะครับก็จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างไทยกับเวียดนามทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำมั่นคงบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันเออนี่จริงต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับหากไทยกับเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันทั้งสองประเทศจะสามารถขับเคลื่อนเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษข้างหน้านะครับนายกก็ได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนเวียดนามว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่สร้างร่วมกันในการขยายตลาดและสร้างความมั่งคั่งมั่งคงให้แก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้ก็ท่านนายกก็สรุปว่าเรื่องของการจับคู่ธุรกิจเนี่ยมันก็มี3เชื่อมโยงเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวนะครับเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้านะครับอันนี้คือ2วันที่ท่านนายกได้เดินทางเยือนเวียดนามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เวียดนามก็มาเยือนไทยสรุปแล้วเนี่ยก็คือการจับคู่ธุรกิจให้เกิดการลงทุนในทั้ง2ประเทศวินวินด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับ
2: ค่ะส่วนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณเอกนิติธันประภาสค่ะพูดถึงในกรณีนี้เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ทรีคอนเนคค่ะสรุปการปฏิบัติจริง3มิติหลักรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกนะคะมิติที่1เนี่ยอย่างที่คุณทรงพลเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานคือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจห่วงโซ่อุปทานคืออะไรนะคะซัพพลายเชนเนี่ยคือหมายถึงว่ากระบวนการหนึ่งที่เราจะได้สินค้ามาตั้งแต่เริ่มต้นคือต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำเนี่ยคือหมายถึงเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบการเวลาที่เราจะเรียกว่าสมมติดิฉันเนี่ยจะผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งเป็นอย่างเช่นช็อกโกแลตอย่างเงี้ยการจะจัดหาวัตถุดิบช็อกโกแลตประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ก็มีเม็ดช็อกโกแลตเม็ดโกโก
2: ้น้ำตาล
1: อะไรต่าง
2: ๆนมอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกว่าวัตถุดิบ
2: ใช่วัตถุดิบ
1: ซัพพลาย
2: ถูกต้องเวลาที่เราจะผลิตอะไรเงี้ยคือเขาก็ถึงจะเรียกว่าเวลาที่เราทำคู่ค้าการสมมติหานมจากแหล่งนึงหาน้ำตาลจากแหล่งนึงก็คือซัพพลายเออร์ของบริษัทนะคะเนี่ยอันนี้คือต้นน้ำที่เราจะจัดหาวัตถุดิบอะไรต่างๆในองค์ประกอบของการทำสินค้าหนึ่งกลางน้ำเนี่ยก็คือการเอาวัตถุดิบทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยในกระบวนการที่เราจะทำยังไงให้วัตถุดิบแต่ละชิ้นกลายเป็นช็อกโกแลต1อันอันนี้คือการผลิตช่วงกลางน้ำก็อาจจะมีการนำเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาใช้ในการผลิตอะไรต่างๆนะคะส่วนช่วงปลายน้ำเนี่ยก็คือช่วงที่เราจะมีการเอาสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วออกไปจำหน่ายก็จะมีเรื่องของการขนส่งโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือจะเอาไปขายที่ไหนเอาไปวางในห้างไหมหรือไปวางร้านค้านะคะอันนี้ก็คือซัพพลายเชนทั้งหมดหรือว่าห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดในการที่เราจะผลิตสินค้าออกมาชิ้นหนึ่ง
1: คือกระบวนการผลิตสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาเป็นสินค้าเริ่มจากต้นทางคือแหล่งผลิตจนมาถึงโรงงาน

0: เดียว
1: ค่ะ
0: เราผลิตแผงเมนบอร์ดส่วนเวียดนามผลิตชิปแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเป็นเซมิคอนดักเตอร
1: ์
0: นะฮะแล้วก็ AI อะไรต่างๆเนี่ยก็พัฒนาร่วมกันนะครับก็คือผลิตภัณฑ์หนึ่งทำสองประเทศนั่นเองนะฮะเป็นการเชื่อมโยงกันในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ดิจิทัลนะฮะ
1: ส่วนในมิติที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะขับเคลื่อนเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนค่ะเขาจะมีการใช้นวัตกรรมแล้วก็ความเชี่ยวชาญของนักลงทุนไทยนะคะในธุรกิจพลังงานสะอาดเอามาเป็นรากฐานสำคัญในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกค่ะส่วนมิติที่3ก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจท้องถิ่นการท่องเที่ยวรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อก็คือเขาจะมาภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามนะคะ
0: เหมือนขายเหล้าพ่วงเบียร์เหรอ
1: คล้ายๆแบบนั้นนะก
0: ็
1: กระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากนะคะเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
0: เขาต้องทำการตลาดร่วมกันนะระหว
1: ่
0: างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาม ารวมกับเอ๊ะตอนนี้เขาท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ใช่ไหม
1: ยังอยู่ยัง
0: เขายังไม่ใช่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใครรัฐมนตรีนะ
1: ท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์ค
0: ุ
1: ณสุรศักดิ์ค่ะ
0: อันนี้ต้องทำ
1: ค
0: ือถ้าเกิดจะท่องเที่ยวรวมกับเวียดนามเนี่ยหัวเรือใหญ่ของเราเนี่ยท่านนายกเนี่ยขยับแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็จะต้องขยับไปค
1: ุ
0: ยกับเวียดนามสักหน่อยว่าเราจะหรือทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องขยับสักหน่อยในการที่จะทำแพ็กเกจเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามนะฮะเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากซึ่งจะต้องมองดูว่าต้องมาแย่งตลาดกันเองนะฮะคือถ้าเกิดมันมีจุดเด่นเหมือนกันเนี่ยเราก็แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนึกออกไหมไม่ต้องไปแข่งไปขายอย่างเดียวแข่งกับเขานะครับบางอย่างเราก็ต้องยอมถอยแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราก็จะต้องไปขอเขาขอเขาบอกฉันขอขายอันนี้นะแล้วเดี๋ยวฉันจะลดอันนี
1: ้
0: แล้วเธอก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ไปนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ไทยเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะ
1: ค่ะซึ่งคุณเอกนิตินะคะก็ยังพูดเพิ่มเติมบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยคืออำนวยความสะดวกนะคะเรื่องของนักลงทุนทั้งสองฝ่ายเลยเขาจะมีมาตรการ BOI Fast Pass นะคะลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจด้วยพัฒนาเรื่องของระบบการชำระเงินดิจิทัลผ่านพรมแดนนะคะก็จะมี QR Code เข้ามาช่วยตรงนี้ก็จะได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการลดต้นทุนทางการเงินด้วยนะคะซึ่งทั้งสองประเทศก็ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันค่ะขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าแล้วก็การลงทุนระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปี
0: โอ้โห 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ใช
0: ่เดี๋ยวกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนปีนี้ไว้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ใช่
0: ระยะยาวคือ 50,000
1: โอเค
0: ตัวเลขนี้ขึ้นนะเนี่ยเมื่อวาน 25,000 อยู่เลยอ่ะ
1: เปลี่ยนเป็น 50,000 แล
0: ้วเปลี่ยนเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซะแล้วนะฮะก็แสดงว่ามีการมองมุมบวกเปลี่ยนจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าแล้วก็จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไว้ให้มันมากขึ้นพ
1: ู
0: ดง่ายๆมองเพดานให้มันสูงขึ้นแหละเม
1: ื่อ
0: วานยังได้ยินท่านนายกพูด 25,000 ล้านอยู่เลยดอลลาร์สหรัฐใจเราก็คิดเอ๊ะมันเป็นไปได้หร
1: อ
0: 25,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยวันนี้ชัดกว่าเดิมก
1: ็
0: คือใครพูดเนี่ย
1: คุณเอกนิติค่ะ
0: คุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังบอกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีน
1: ี่
0: คือมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม นะครับถือว่าเป็นโจทย์เป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งนะฮะในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับคำถามคือผู้ปฏิบัติคือใครฮะกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: แล้วก็ภาคเอกชนต้องทำงานเชิงรุกอย่างหนักนะครับกระทรวงการคลังนี่ก็เฝ้ามองนะครับแต่ว่าคนทำจริงๆเนี่ยกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: แล้วก็ภาคเอกชนนะครับที่จะต้องขับเคลื่อนในทางปฏิบัติเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายนะฮะซึ่งโครงการขนาดใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยที่เขาบอกว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมักจะสะดุดมักจะติดขัดมีโน่นมีนี่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้มันมีพรบ.อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนะครับเขาเรียกว่า easy of doing business นะครับตอนนี้รู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยมันมีมาในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช่วงปลายๆนะครับที่มีการผลักดันให้เกิดขึ้นก็คือการขออะไรเนี่ยในการดำเนินธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยนะฮะ ยากๆคุยกันคนละภาษาเนี่ยมันก็

0: ากแล้วเอกสารก็ขอยุบยิบยุบยิบไปหมดเนี่ยมันจนนำมาสู่ว่าโอ้ยฉันไปลงทุนประเทศอื่นดีกว่านะฮะก็เลยมีเรื่องของการลดขั้นตอนเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจแล้วก็มีมาตรการอีกอันหนึ่งก็คือ BOI Fast Pass ก
1: ็ค
0: ือหากจะเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีระบบเนี่ย Fast Track ที่มันทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในทางธุรกิจไปดูคลังแล้วเนี่ยไปดูผู้ปฏิบัติดีกว่าหน
1: ่
0: วยงานปฏิบัติเนี่ยที่จะต้องทำตามโจทย์ที่ท้าทายคือ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้นะฮะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮ
1: ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็จับพูดถึงในงานจับคู่ธุรกิจลงทุนไทยเวียดนามปี69ก็บอกว่ามุ่งมั่นที่จะประสานจุดเด่นของทั้ง2ประเทศนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ก็คือจะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันนะครับเติบโตไปด้วยกันนะครับปัจจุบันถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ6ของไทยในระดับโลกนะฮะสำหรับเวียดนามและเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตสูงถึงร้อยละ13แล้วก็มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมใน5ปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ6สะท้อนศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะฮ
1: ะ
0: ก็สรุปแล้วเนี่ยก็ย้ำนะครับว่าความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างไทยกับเวียดนามจะเป็นสิ่งที่ช่วยปรับเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหน่วยปฏิบัตินะฮะคือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์กระทรวงพาณิชย์ไม่แน่ใจว่าปาดเหงื่อกันอยู่หรือเปล่า นะฮะเพราะว่าบอกว่าโจทย์เนี่ยมันอยู่ 30,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ในปีนี
1: ้
0: เป็นโจทย์ท้าทายเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ชะลอตัว เศรษฐกิจไทยก็ชะลอตัวเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือต้องพึ่งทั้งกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะกระตุ้นนะฮะ กระทรวงการคลังก็กระตุ้นนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยก็จะต้องแอคชั่นนะครับตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับก็ติดตามดูการทำงานเชิงรุกของรัฐบาลกับโจทย์ที่ท้าทายเป้าหมาย 30,000 ดอลลาร์สหรัฐในปีนี้การค้าระหว่างไทยเวียดนามจะเป็นไปได้หรือไม่เดี๋ยวปลายปีนี้น่าจะมีตัวเลขออกมาฮะ
1: ค่ะอีกคอนเนคนึงนะคะที่จะต้องเป็นทีมทำงานนี่ก็คือเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะในส่วนของการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวนะคะหรือว่าการเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามนะคะเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะร่วมคณะทีมไทยแลนด์นะคะนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ครั้งนี้เนี่ยไปเยือนเวียดนามด้วยนะซึ่งทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นพ้องถึงแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศนะคะเพื่อที่จะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลแล้วก็ตลาดที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียนะคะแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวค่ะตรงนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งเรื่องของเส้นทางการบินการเดินทางทางบกนะคะหรือว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยวกันรวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดร่วมกันด้วยนะคะเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะบริการการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะที่จะช่วยเสริมศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล นะคะซึ่งในเวทีอาเซียนเจ้าฟอรัมนี้นะคะก็เป็นอีกกลไกสำคัญที่จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับคุณภาพการบริการค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการท่องเที่ยวไทยจากการเติบโตเชิงปริมาณนะคะไปสู่การเติบโตในเชิงคุณภาพเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็ความยั่งยืนให้กับประเทศได้ในระยะยาวค่ะ
0: นะครับปรับเปลี่ยนปริมาณเป็นคุณภาพอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือคัดกรองเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงนะฮะเข้าสู่ประเทศไทยนะฮะแนวทางก็จะเป็นประมาณนั้นสิ่งที่ท้าทายเนี่ยคือถ้าเรามองในการเพิ่มเที่ยวบินหรือว่าอำนวยความสะดวกด้านการบินเนี่ยให้เขาเที่ยวเวียดนามแล้วก็มาต่อไทยเนี่ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าทางบกเนี่ยน่าสนใจคือการเดินทางข้ามแดนเนี่ยจากเวียดนามมาไทยเนี่ยมันต้องมาทางไหนเนี่ยหนองคายหรือ
1: จะหนองคาย
0: ผ่านลาวไห
1: ม
0: เออนะฮะคือการท่องเที่ยวเนี่ยพ่วงกันเนี่ยโมเดลไทยเวียดนามมันอาจจะมีการสภาวะแย่งชิงเนี่ยเรื่องของ ที่พำนักของนักท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยคืออาจจะมีการเที่ยวเวียดนามพอเงินใกล้จะหมดแล้วค่อยไปเที่ยวเมืองไทย อะไรแบบนี้ใช่ไหมคือมันต้องวางแผนกันดี
1: ๆ
0: นะฮะว่าเขาไปเมืองเขาเนี่ยกับเมืองเราเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นจุดอะไรเนี่ยที่มันแตกต่างกันแล้วก็ประสานกันอย่างกลมกลืนนะครับการเพิ่มเส้นทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าสิ่งที่จะต้องคิดและปรับเนี่ยก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยพร้อมหรือยังรถไฟรถบัสข้ามพรมแดนผ่านแดนเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดด้านศุลกากรแล้วก็เวลาร
1: ั
0: ฐบาลต้องเจรจาการตกลงต่างๆเนี่ยนะฮะให้การเชื่อมต่อเนี่ยมันไร้รอยต่อนะครับเพราะเราก็ทราบดีกระทรวงทบวงกรมต่างๆทำงานแบบแยกส่วนการบูรณาการกันเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมาทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะแต่ว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่ต่างกันตามกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติในการที่จะดำเนินงานให้เขาเนี่ยมาทำข้ามกระทรวงเนี่ยทำได้ยากด
1: ัง
0: นั้นแล้วเรื่องศุลกากรเรื่องของการผ่านแดนเรื่องของเวลาอะไรต่างๆข้ามพรมแดนอะไรต่างๆเนี่ยต้องคุยกันนะครับเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการกระจายรายได้ที่จะไปสู่ชุมชนจะเกิดได้จริงเนี่ยจะต้องมีการดึงผู้ประกอบการท้องถิ่นผ
1: ู้
0: ประกอบการท้องถิ่นนะครับแล้วก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มท้องถิ่นขึ้นมาและสร้างดิจิทัลเกี่ยวกับการชำระเงินในท้องถิ่นขึ้นมา
1: ะ
0: นะคร
1: ับ
0: เพื่อที่จะรองรับตรงนี้เพราะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้ครั้นที่จะแลกเงินดองเขาเป็นเงินบาทเขามาเป็นเงินอะไรของเขาเนี่ยนะมันยากแล้วไปเจอโกงราคาด้วยเนี่ยย
1: ิ่
0: งไปกันใหญ
1: ่
0: ก็ใช้ระบบชำระเงินแบบดิจิทัลที่ทางท่านเอกนิติได้พูดเอาไว้บอกว่ามันจะมี QR code ที่สามารถชำระเงินเชื่อมโยงกันระหว่างไทยกับเวียดนามตรงนี้ก็น่าจะเกิดประโยชน์ดังนั้นการเชื่อมร้านค้าชุมชน SME อะไรต่างๆเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวระบบตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมาด้วยในการที่จะชำระเงินให้ SME ในท้องถิ่นร้านค้าชุมชนเนี่ยสามารถมีรายได้จริงไม่ใช่ว่าเป็นแต่รายใหญ่ได้รับแต่ประโยชน์และโอกาส
1: อ
0: ันน
1: ี
0: ้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องระมัดระวังและต้องขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเดินหน้าควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าบัตรคนจนนะครับตอนนี้แทนที่จะเป็นกระแสบวกเนี่ยเป
1: ็
0: นกระแสลบกับรัฐบาลเนี่ยมา 3-4 วันแล้วนะครับจากกรณีที่มีข่าวข้อเท็จจริงออกมาบอกว่าในผมก็จะย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะว่าหากลูกเนี่ยนำชื่อบิดามารดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปลดหย่อนภาษีนั้นอาจจะทำให้บิดามารดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลุดจากสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นข่าวออกมาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็มีเสียง ติติงออกมาบอกว่ามาบอกในเวลากระชั้นชิดแบบนี้เนี่ย มันก็ตั้งตัวไม่ทัน ถ
1: ้
0: ารู้แบบนี้ไม่ลดหย่อนภาษีดีกว่า นะฮะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่หนึ่ง อ
1: ี
0: กคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าทำแบบนี้ก็จะไม่เป็นธรร
1: ม
0: เพราะว่าคนที่นำไปลดหย่อนภาษีคือบุตรส่วนคนที่ถูกตัดสิทธิ์คือบิดามารดา มันคือคนละคนกัน พอเป็นคนละคนกันแล้วคุณมาตัดสิทธิ์คนคนนี
1: ้
0: กับคนที่ใช้สิทธิ์มันก็อีกคนนึง มันก็จะไม่ถูกฝาถูกตัวนะฮะอันนี้คือฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะฮะส่วนฝั่งอีกฝั่งนึงอีกมุมมองนึงเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นการคัดกรองที่เหมาะสมเพราะเขามองว่าถ้าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์เส
1: ีย
0: ภาษีแล้วเนี่ยก็แสดงว่าไม่จนแล้วสิไม่จนแล้วสิและก็น่าจะส่งเงินมาให้บิดามารดาแล้วสิแต่ความเป็นจริงและข้อเท็จจริงเนี่ยก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ทุกรายเพราะบุตรบางคนก็เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่ก็ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูส
1: ่
0: วนการจะพิสูจน์ว่าใครอุปการะเลี้ยงดูแล้วให้อุทธรณ์กันเข้าไปเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาใช้เวลาและพิจารณายากว
1: ่
0: าอุปการะเลี้ยงดูกันยังไงนะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งออกมาให้ข่าวบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเบรกเอาไว้โดยคือเบรกมาไว้หลายวันแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีเบรกอีกเบรกหนึ่งนะฮะก็คือคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วย ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแสดงว่าเข้ามาในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับสัมภาษณ์ความคืบหน้าการทบทวนหลักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรคนจนนะฮะว่าตอนนี้ตัวเลขก็คือ 13.2 ล้านคนไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์ขีดเส้นใต้ยังไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์นะครับทุกคนยังอยู่ในระบบไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่บอกออกไปนะครับคุณแนนก็บอกนะครับว่าหลักเกณฑ์เนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยจะต้องไปพิจารณากันใหม่ก็คือหลักเกณฑ์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยแหละนะไอ้ที่ตัดสิทธิ์เนี่ยนะยังไม่ใช้แต่จะไปพิจารณากันใหม่เบรกไว้ก่อนเลยประเด็นในหลักเกณฑ์ของมุมมองส.ส.ภูมิใจไทยคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมายาวนานแล้วและเป็นปัญหามานานบางคนมีบัตรบางคนไม่มีบัตรได้รับเสียงสะท้อนมานานหลายปีจนวนมาครบรอบที่กระทรวงการคลังต้องพิจารณาเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อที่จะให้คนจนจริงๆต้องมีหลักเกณฑ์ผ่านออกมาสำหรับรอบนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าคัดจนทิพย์ออกไปเอาจนจริงเข้ามานะครับเพราะว่าเรื่องของความยากจนเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามเวลานะครับบางทีผมมีรายได้ปานกลางตอนนี้ผมจะเข้าเกณฑ์ยากจนก็ได
1: ้
0: หรือคนที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นเปิดร้านกาแฟเนี่ยก็พ้นเส้นความยากจนแล้วนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินก็จะต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลารอบนี้เขาก็เลยมีการปรับปรุงสำคัญคือบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจแต่ตกใจที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะนี่คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นยังไม่มีใครโดนตัดสิทธิ์ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งยังไม่มีใครโดนตัดสิทธิ์ส่วนในวันที่11มิถุนายนพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมชื่อยาวๆจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มหรือไม่อันนี้นักข่าวถามเขาบอกว่าเรื่องหลักเกณฑ์จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งแน่นอนจะใช้วิธีอะไรในการกรองคนส่วนที่มีกระแสข่าวให้ยืนยันตัวตนผ่านอำเภอสถานที่ราชการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไปว่าจะให้บริการโดยการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอลงไปสำรวจตรวจสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ก็จะไปเคาะประตูบ้านด้วยนะครับก่อนจะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลังส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆนายกได้สั่งทบทวนยกเลิกเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเรื่องนี้จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในวันพฤหัสนี
1: ้
0: นะครับสรุปยังไม่มีใครโดนตัดสิทธ
1: ิ์
0: นะฮะส่วนเรื่องดราม่านะฮะที่เอาไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะเดี๋ยวพฤหัสนี้เขาจะประชุมกันที่มีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอันนี้เป็นดำริของท่านนายกนะฮะอันนี้ก็พูดอย่างชัดๆอะบอกว่ายังไม่ตัดสิทธิ์นะครับอันนี้ส่วนเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคนที่เข้าถึงระบบดิจิทัลไม่ได้เนี่ยก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยไปเคาะประตูบ้านไปสำรวจตรวจสอบกันแล้วก็หากคุณมีคุณสมบัติครบนะฮ
1: ะ
0: ในการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยก็จะนำชื่อท่านเนี่ยบรรจุลงไปในรายละเอียดแล้วก็ได้บัตรคนจนกันต่อไปนะครับก็มีทั้งสองแง่มุ
1: ม
0: นะฮะที่ได้มานำเสนอกันนะฮะสำคัญคือทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็ประชาคมหมู่บ้านได้เห็นสภาพความเป็นจริงตัวเลขในฐานข้อมูลคือจริงๆอะไปดูตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ตอบโจทย
1: ์
0: ต้องให้ทางมหาดไทยเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยลงไปดูด้วยผู้ใหญ่บ้านลงไปดูด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านนี้เนี่ยมันมีใครอยู่บ้างจนจริงไหมนะครับหรือจนจริงๆแต่มีคนที่ตกหล่นอยู่เนี่ยก็เสริมเข้าไปนะครับ
1: ค่ะไปติดตามกันอีกสักเรื่องพักกันสักครู่ละกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ก็ตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสอยู่นะคะก็คือเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
5: ้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของไทย AI Passport กันบ้างนะครับนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะเด็กและเยาวชนและทุกท่านเนี่ยเข้าถึงระบบ AI ได้นะครับอย่างเท่าเทียมกัน
1: ค
0: ่ะอย่างเท่าเทียมกันอันนี้คือวิสัยทัศน
1: ์
0: หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
1: ค่ะ
0: คำถามฝ่ายค้านถามว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนเร้นไว้หรือเปล่าในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยแล้วก็จะมีการเวทีแลกเปลี่ยนความรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับโครงการนี
1: ้
0: ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับแสดงว่าพฤหัสนี้จะมี2เวทีที่น่าสนใจ
1: ใ
0: เวทีแรกเนี่ยคือคณะกรรมการอะไรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไอ้เรื่องของ
1: ลดหย่อนภาษี
0: ไอ้ลดหย่อนภาษีใช่มั้ยฮะบัตรคนจนอีกเวทีนึงคือเรื่องไทย AI Passport นะครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นไม่แน่ใจเขานัดกันหรือเปล่า ทำไมต้องวันพฤหัสเดี๋ยวผมก็สงสัยเหมือนกันแล้วแบ่งเวทีกันยังไงแม่น่าสนใจทั้งสองข่าวไงเมื่อวานนี้คุณแนนบุญธิดาสมชัยนะฮะรัฐมนตรีช่วย DE เนี่ยก็กล่าวถึงเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการไทย AI Passport เนี่ยวันพฤหัสนี้ว่าคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยรัฐมนตรี DE เนี่ยมอบหมายให้ตนเนี่ยแล้วก็ปลัด DE ไปรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดที่มีในโลกออนไลน์และในพื้นที่ต่าง
1: ๆ
0: ขณะนี้มองว่าเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียว ด้านไหนไม่รู้จึงเห็นว่าควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นดีกว่าซึ่งเวทีนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่จะมีการเชิญชวนให้ท่านที่สนใจโครงการนี้ระบบว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนควรเพิ่มอะไรและขณะนี้ยังไม่มีใครเห็นว่าเนื้องานเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเวทีความคิดเห็นจะได้เห็นหลายส่วนซึ่งกระทรวงไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่าใครไปหรือไม่ให้ใครไปแต่เชิญทุกคนเนี่ยไปให้ข้อมูลโครงการนี
1: ้
0: นะครับเรียกแขกก่อนนะครับประธานนี้นะครับส่วนความคิดเห็นเอายังไงเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เนื่องจากโครงการเนี่ยได้ว่าจ้างไปแล้วนะครับก็บอกว่าความคิดเห็นมองได้หลายแบบบางความเห็นอาจอยู่ที่ส่วนของสัญญาอยู่แล้วบางส่วนอยู่นอกเหนือสัญญาถ้าเป็นความคิดเห็นที่ดีแล้วทางกู้สัญญาหรือนักพัฒนาเห็นว่าสามารถทำได้ก็คงเหมือนการเจรจาเบื้องต้นไปก่
1: อ
0: นแต่ขอรอสรุปจากการรับฟังไปก่อนนะครับ ยังบอกด้วยว่าเวทีการรับฟังครั้งนี้เป็นนิมิตหมายใหม่เพราะทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นการทำโครงการรัฐจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนมีการเซ็นสัญญา คือประชาพิจารณ์คือรับฟังความคิดเห็นประชาชน อย่างเป็นทางการก่อนที่รัฐจะดำเนินโครงการนโยบายอะไรบางอย่างที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
1: เอ
0: าพูดตรงๆก็คือการฟังความเห็นของประชาชนแหละเปิดอกเปิดอกรับฟังความคิดเห็นนะครับว่าอย่างนั้นเถอะแต่ในขณะนั้นฟังดีๆนะครับเปิดทำประชาพิจารณ์นะครับแต่ในขณะนั้นในการทำประชาพิจารณ์ไม่มีใครเข้ามาให้ความเห็นอะไรเลยแสดงว่าอะไรฮะ
1: ก็เหมือนยังไม่ได้ทำ
0: ประชาพิจารณ์ล้มเหลวไงครับพี่ทำประชาพิจารณ์แต่ไม่มีใครมาให้ความเห็นอะไรเลยแสดงว่าไม่ได้ประชาสัมพันธ
1: ์
0: หรือไม่มีใครสนใจมันเป็นได้สองแนว
1: คือ
0: หลายครั้งเนี่ยที่กฎหมายออกมาแล้วบอกว่าทำประชาพิจารณ์แล้วนะครับประชาชนในพื้นที่และประชาชนหลายคนมักจะงง
1: ๆ
0: ไปทำตอนไหน
1: ใช่อ
0: ันนี้ภาครัฐต้องแก้ไขนะครับว่าเรื่องของการทำประชาพิจารณ์เนี่ยจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงถ้าเกิดไปทำประชาพิจารณ์แล้วเนี่ยประชาชนไม่รู้มันก็เหมือนไปหลบๆซ่อนๆทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประชาชนให้มันผ่านเกณฑ
1: ์
0: ว่าฉันได้ทำประชาพิจารณ์แล้วนะแล้วก็ดำเนินโครงการต่อไปได
1: ้
0: ถ้าทำแบบนี้เนี่ยไม่สวยแล้วก็จะโดนฝ่ายค้านเขาเล่นงานเอาอ
1: ัน
0: นี้ดังนั้นแล้วเนี่ยคือผมตกใจคำนี
1: ้
0: คือทำประชาพิจารณ์และไม่มีใครมาให้ความเห็นอะไรเลยแต่พอเมื่อโครงการผ่านไปแล้วได้ผู้รับจ้างแล้วก็มีขั้นตอนก็เพิ่งจะมีความเห็นอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนทำประชาพิจารณ์คนอาจจะไม่รู้รายละเอียดแต่พอรู้รายละเอียดแล้วฝ่ายค้านออกมาติงก็เริ่มมีกระแสกันออกมาอยากจะแสดงความเห็นก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เราก็เปิดโอกาสนะครับเนื่องจากกระทรวงเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีอยากให้ได้ดีตามที่ทุกคนตั้งใจความตั้งใจคืออยากให้เหมือนประเทศอื่นๆที่เขาแจกให้ทุกคนแต่เรายังติดงบประมาณที่ไม่สามารถทำได้เช่นนั้นเช่นสิงคโปร์ให้สิทธิประชาชนจำนวนเยอะกว่าไทยนิดนึงนะฮะแต่ระยะเวลาสั้นกว่าไทยครึ่งนึงและใช้งบประมาณเยอะกว่าพร้อมย้ำว่าโครงการนี้กระทรวงมองถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ประชาชนจะได้รับไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับขณะที่ฝ่ายค้านคุณรัชนกศรีนอกพรรคประชาชนบอกว่าเวทีความคิดเห็นนี้เป็นเวทีฟอกขาวให้กับโครงการนี
1: ้
0: ก็บอกว่าถ้าเป็นเวทีฟอกขาวถ้าอย่างนั้นเราต้องเชิญเฉพาะบุคคลอันนี้ก็โตแล้วบอกว่าเป็นข้อมูลเชิงบวกอย่างเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เชิญเฉพาะบุคคลคือไม่ได้ล็อกสเปคเอาไว
1: ้
0: คือเปิดเป็นเวทีสาธารณะนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ไม่ได้ฟอกข่าวแต่อย่างใดอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเหมือนกันนะฮะบางทีฝ่ายค้านก็ติดติงเกินไปหน่อยเหมือนกันนะฮะอันนี้รัฐบาลก็บอกว่าไม่ใช่เวทีฟอกข่าวดังนั้นพฤหัสนี้นะฮะท่านใดมีความคิดเห็นกับไทย AI Passport นะครับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันคำถามคือภาครัฐสามารถถอยได้ไห
1: ม
0: ถ้าโครงการดีเนี่ย เกิดเสียงต่อต้านมากๆแล้วก็นำไปสู่เรื่องของวิกฤตศรัทธาของคะแนนเสียงของประชาชนที่นิยมต่อรัฐบาลยกเลิกได้ไห
1: ม
0: ได้นะครับยกตัวอย่างแจกเงินหมื่นเฟสสองยกเลิกไปแล้วนะฮะคือถ้าจะยกเลิกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยในทางการเมืองนะต้องมีทางลงต้องมีทางลงตอนเฟส2เนี่ยมันมีเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไห
1: ม
0: เรื่องของเศรษฐกิจภาษีทรัมป์มันก็คือทางลงเนี่ยจำได้ไหมที่เขาภาษีทาริฟที่เก็บภาษีไทยอ่ะ 12.5 อะไรแบบเนี้ยมันก็คือทางลงบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเรายังไม่แจกเงินหมื่นเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเศรษฐกิจนี่คือทางลงคือทุกอย่างมันสามารถงดหรือยกเลิกได้นะครับในทางการเมืองบอกต้องมีทางลงก็ดูเวทีนี้ถ้าเกิดมีการตีติงก็อาจจะมีการปรับโครงการเนี่ยให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนอยากจะได้รับนะครับแต่สิ่งที่ผมมองนะคือเรื่องของประชาพิจารณ
1: ์
0: ผมเห็นมาเยอะละว่าหลายกฎหมายหลายอะไรต่างๆเนี่ยที่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยอย่างเป็นทางการที่เรียกว่าประชาพิจารณ์เนี่ยประชาชนไม่ค่อยจะรับรู้รับทราบเลยตรงเนี้ยจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยว่าอ้าวมาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่
0: ทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็การทำประชาพิจารณ์เนี่ยไม่มีใครเข้ามาให้ความคิดเห็นอะไรเลยพอไม่มีใครเข้ามา ทำความคิดเห็นอะไรเลยก็เดินหน้าโครงการได้เลยเหรออันนี้มันก็เป็นคำถามไงที่คุณแนนเขาบอกว่าขณะทำประชาพิจารณ์ไม่มีใครให้ความเห็นอะไรเลยตรงนี้ต้องแก
1: ้
0: ถ้าประชาพิจารณ์ไม่มีใครให้ความเห็นอะไรเลยเราจะดำเนินโครงการต่อไปจริงๆหร
1: อ
0: อันนี้น่าสังเกตนะ
1: ไปติดตามเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรกันบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเช้าเจ้าหน้าที่คุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ค่ะมีการเดินทางเข้าดำเนินการปลดกำไร EM นะคะให้กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่านะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีเนี่ยมีการพิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับพระราชทานอภัยโทษค่ะก็มีชื่อคุณทักษิณนะคะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนี้นะคะคุณทักษิณมีกำหนดที่จะเดินทางไปที่ดูไบนะคะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะช่วงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับการเดินทางนี้ก็วัตถุประสงค์เพื่อพำนักแล้วก็ดำเนินภารกิจต่างๆรวมไปถึงจัดการธุระส่วนตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะคาดว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวนะคะคุณทักษิณก็น่าจะมีการเดินทางเข้าออกรอบประเทศลักษณะไปกลับแบบนี้อีกหลายครั้งนั่นเอง
0: ครับพ้นโทษแล้วไง
1: พ้นโทษแล้ว
0: จะไปไหนก็ไปได
1: ้
0: ถ้าจะไปไหนก็ไปได้
1: ค่ะ
0: มองแล้วไปดูไบไปทำอะไร
1: ไปจัดการธุระส่วนตัวภารกิจต่างๆอาจจะมีธุรกิจอยู่ที่นู่น
0: เขาบอกว่าไปหาคุณยิ่งลักษณ์น้องสาวสุดที่รักแล้วเขาบอกว่าคุณทักษิณปกกำไร EM แล้วเนี่ยก็น่าจะบินไปดูไบไปหาคุณยิ่งลักษณ์นะฮะช่วงสิ้นเดือนนี้ก็พี่น้องพบกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะแต่นั่นแหละคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังมีคดีอยู่เนี่ยเดี๋ยวคือคุณทักษิณน่ะต้องระมัดระวังตัวในการขยับตัวในการขยับตัวในการทำอะไรต่างๆเพราะตอนนี้สังคมก็จับตามองว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาทางการเมืองอีกหรือไม
1: ่
0: คุณทักษิณขยับตัวไปไหนเนี่ยนักข่าวก็จะต้องติดตาม แค่บอกว่าไปดูไบเนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วบอกว่าอ้าวคุณทักษิณน่าจะไปหาคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งคุณทักษิณก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: อาจจะไปพักผ่อนกับครอบครัวก็ได้นะฮะคือไปไหนก็เป็นข่าวหมดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามนะฮะอ้าวส่วนฟุตบอลโลก
1: ค่ะ
0: เอายังไงอ่ะได้ดูไหมเนี่ย
1: ก็ลุ้นอยู่นะคะ
0: ยังลุ้นอีกเหรอ
1: ยังลุ้นอยู่เหมือนเขาจะเริ่ม
0: เงียบไปแล้วนะ
1: เริ่ม
0: ตอนแรกก็มีข่าวว่าอ้าวเดี๋ยวจะหาเงินหาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์กับฟีฟ่าใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพอทำท่าจะหาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์กับฟีฟ่าตอนนี้มันตอนนั้นมันมีเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจตะวันออกกลางไงตอนนี้ก็ยังไม่คลี่คลายนะฮะคนก็ตอบว่าบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจแย่ขนาดนี
1: ้
0: กู้เงินตั้ง400,000 ล้านยังจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อฟีฟ่ามาดูฟุตบอลกันอีกเหรอเฮ้ยมันย้อนแย้งกันนะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีไห
1: ม
0: นะอันนี้เขาตอบว่ามาอย่างนี้นะส่วนคนอยากดูอ่ะ
1: ก็อยากจะให้ซื้อแหละ
0: ส่วนคนอยากดูก็
1: อยากให้ซื้อ
0: ก็บอกว่าอ้าวเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจนะคำถามคือกระตุ้นเศรษฐกิจยังไง
1: อ่
0: ะลองไปดูการซื้อขายลิขสิทธิ์ฟุตถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยคือตอนนี้ไม่ชัดซื้อไม่ซื้อนะฮะศูนย์พยากรเศรษฐกิจธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอันนี้เขาสำรวจความเห็นประชาชนบอกว่ายังรอลุ้นผลการซื้อลิขสิทธิ์ชมฟานฟรีทีวีนะฮะคาดว่าฟุตบอลโลกปีนี้นะครับจะสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 68,600 ล้านบาทครับแต่หากไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับมูลค่าจะหายไป10,000 ล้านหายไป10,000 ล้านนะฮะ68,000เหลือ58,000อ่ะรับได้ไหม
1: ก็เยอะนะคะเป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกัน
0: ไม่แต่ถ้าเอาคำนวณความคุ้มทุนอ่ะคุณจ่ายไปเท่าไหร่ล่ะ
1: พันกว่าล้าน
0: ลิขสิทธิ์ฟีฟ่า
1: พันกว่าล้าน
0: ลองไปคำนวณดูนะฮะถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็ขาดทุนถามตัวอย่างนะส่วนใหญ่ 41.7% สนใจมาก
1: ๆ
0: ที่จะชมฟุตบอลโลกแม้ขณะนี้ไทยยังไม่มีการถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลนะครับรอลุ้นอยู่ 47% เชื่อว่าจะมีโอกาสได้รับชมฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีเห็นด้วยกรณีรัฐบาลสนับสนุนค่าลิขสิทธิ
1: ์
0: เพราะไม่อยากจ่ายเงินสมัครแพ็กเกจชอบของฟรีว่ากันนะหากไม่มีช่องรับชมทางทีวีฟรีทีวีจะไปทำไงต่อฮะไปดูร้านอาหารสถานบันเทิงหาลิงก์สตรีมมิ่งออนไลน์และดูเฉพาะไฮไลท์หรือข่าวสั้นนี่ก็ทางเข ขานะฮะการจับจ่ายใช้สอยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากไหนที่บอกว่าโอ้โหมันหายไปหมื่นล้านเนี่ยก็คือการอุปโภคบริโภคและการสังสรรค์นะครับตามร้านอาหารไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์รับสัญญาณแล้วก็มีการจ่ายนอกระบบเศรษฐกิจจากการเล่นพนันฟุตบอล
1: อันนี้ก็
0: เอามานับ
1: ด้วยเหรอ
0: เออไม่รู้เหมือนกันนะคาดว่าการแข่งฟุตบอลโลกจะมีเม็ดเงินสะพัด 68,000 กว่าล้านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์จากพยากรณ์จากไหนนะ
1: หอการค้าไทย
0: นะฮะแต่ถ้าไม่มีการถ่ายทอดเงินจะหายไปหมื่นล้าน
1: ค
0: ่ะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวก็ดูกันคือความคึกคักเนี่ยก็ไทยก็ไม่ได้ไปแข่งกับเขาเนาะ
1: ใช่
0: เออแต่ก็ไม่ได้อะ เวลามีกิจการงานอะไรต่างๆประเทศไทยก็อยากมีส่วน อยากดูนะฮ
1: ะ
0: ฟ
1: ุ
0: ตบอลโลกทีไรบอลยูโรทีไรนะฮะจะเห็นคนตาเป็นแพนด้ามาทุกที คุณผู้ชาย
1: นอนดึก
0: นอนดึกนะฮะนอนดึกตีสองตีสามนะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามดู ว่าจะซื้อไม่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งกรุงเทพนะคะแล้วก็พัทยานะคะไปดูที่กรุงเทพนะคะซึ่งทางท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณธนิตตันบัวคลี่ก็มีการร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมนะคะการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตพญาไทค่ะซึ่งก็มาตรวจความพร้อมนะคะทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพนะคะของสำนักงานเขตพญาไทซึ่ง28มิถุนายนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งกันนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็รับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็มุมมองนะคะที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตเพื่อที่จะเอาไปพัฒนานะคะวางแนวทางปฏิบัติซึ่งทางคุณสายชนจังสมยานะคะผู้อำนวยการเขตพญาไทมีการรายงานเรื่องของความพร้อมแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งเขตพญาไทนะคะที่เป็นหน่วยบัญชาการหลักส่วนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะในพื้นที่ตอนนี้มีทั้งสิ้น 51,176 คนค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพนะคะจำนวน 49,577 คนนะคะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย80หน่วยด้วยกันรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะคะก็คือเรื่องของสถานที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงประมาณ32หน่วยก็ป้องกันในเรื่องของอุปสรรคต่างๆด้วยอย่างถ้าน้ำท่วมฝนตกขึ้นมาอุบัติเหตุทางถนนอะไรต่างๆนะคะถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการเผยแพร่นะคะ QR code ผ่านทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานเขตนะคะที่สามารถสแกนตรวจสอบในเขตเลือกตั้งได้เลยนะคะซึ่งนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถสะท้อนข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อคิดเห็นเนี่ยกลับมาในลิงก์ QR code นี้ได้ด้วยนะคะก็มีการประสานงานกับเครือข่ายนะคะทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะททบ5แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราเองที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะในด้านการประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สื่อเน้นย้ำข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับประชาชนด้วยค่ะซึ่งท่านรองปลัดกรุงเทพนะคะก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองในช่วง20วันสุดท้ายพร้อมกับสรุปผลการประชุมนะคะแล้วก็ชื่นชมการดำเนินงานของทางสำนักงานเขตพญาไทโดยจะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปใช้กับสำนักงานเขตอื่นๆด้วยนะคะ
0: นะก็เป็นบรรยากาศนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็อยู่ที่กี่วันอ่ะ28วันนี้วันที่เท่าไหร่
1: วันนี้วันที
0: ่9แล้วว
1: ันที่10
0: แล้วนะฮะก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว18วันนะฮะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครดูแล้วคุณชัชชาติก็ยังนอนมาเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมีกระแสโจมตีในหลายด้านนะกระแสโจมตีในหลายด้านเดี๋ยวก็ติดตามดูว่าเอ๊ะช่วงโค้งสุดท้ายมันจะมีอะไรที่มากระทบอะไรมากกว่านี้หรือไม่นะฮะติดตามดูไปดูเรื่องของคดีหัวสวกันบ้างเงียบหายไปนานแล้วนะคดีหัวสวตกลงแล้วพิจารณาไปถึงไหนแล้วเนี่ยคุณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.นะฮะอันนี้คนใหม่นะเมื่อก่อนอิทธิพรบุญประคองตอนนี้คุณรงค์กลั่นวารินเนี่ยประธานกกต.คนใหม่คนเดี๋ยวนะประธานกกต.เนี่ยคนละคนกับเลขากกต.นะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณจะเข้าใจกันผิดเลขายังเป็นเลขาแสวงเหมือนเดิมอันนี้ประธานกกต.คุ ุณรงค์กันวารินให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการพิจารณาคดีหัวสวเขาบอกไทม์ไลน์นะฮะจะพิจารณาทุกวันจันทร์เขาใช้สูตรจันทร์เว้นจันทร
1: ์
0: ทั้งหมด12จันทร
1: ์
0: จันทร์เว้นจันทร์ทั้งหมด12จันทร์ต้องพิจารณากันนะฮะต้องมีเวลาให้กกต.ดูเอกสารว่าเอกสารเยอะไปหมดนะฮะก็จะต้องมีการสแกนดูเพราะว่ามันมีทุกจังหวัดนั่นแหละนะครับยืนยันดูละเอียดนะฮะจึงไม่สามารถประชุมได้ทุกวันส่วนวันอื่นๆเป็นการประชุมปกติเราพยายามทำให้เสร็จเร็วทุกรอบตามกรอบเวลาที่กำหนดนะฮะหลายคนมองว่ากกต.จะมีการเป่าคดีหัวสว.ไห
1: ม
0: นะฮะเราก็รู้อยู่ว่าสังคมไทยหรือใครเนี่ยมองภาพกกต.อย่างไรกกต.ชุดนี้มาเป็นกกต.ทำหน้าที่ใหม่ทุกคนคุยกันว่าเราต้องทำหน้าที่ในกรอบของกฎหมายเรารู้ว่าสังคมมองเรายังไงมองยังไงเราไม่อยากให้เกิดภาพนั้นขอให้มั่นใจในการประชุมของเราละเอียดรอบคอบคำวินิจฉัยที่ออกมาเป็นคำวินิจฉัยรวมทุกคนรู้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและจะมีการลงมติวันเดียวกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: จันเว้นจัน
1: สิบสองจัน
0: คนมองว่าล่าช้าเกินไปหรือไม
1: ่
0: นะฮะเพราะว่ามีกระแสเรียกร้องให้สาสางปัญหาให้มันรวดเร็ว
1: ะ
0: นะฮะแต่ว่ามุมมองกกต.ประธานกกต.บอกว่าเน้นความรอบคอบป
1: ้
0: องกันเรื่องของคือกกต.ก็กลัวเรื่องฟ้องกลับนะครับเขาก็ต้องรอบคอบของเขาแบบนี้แหละครับแล้วก็เอกสารมันเยอะมากนะฮะที่คนร้องกันเข้ามานะครับแล้วก็มันมีความท้าทายเรื่องความเชื่อมั่นด้วยเพราะว่ากกต.ชุดนี้เป็นชุดใหม่และสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งนะฮะสำหรับกกต.ชุดนี้นะครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของบริษัทซินเกอร์หยวนจำกัดนะคะถ้าจำได้ก็คือบริษัทที่ผลิตเหล็กของตึกสตง.
0: ที่
1: ถล่มลงมาช่วง
0: แผ่นดินไหวโดนปิดโรงงาน
1: ใช่นะคะก็ล่าสุดเนี่ยมีการอนุญาตให้เปิดโรงงานแล้วนะคะเรื่องนี้คุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะในฐานะรองหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ออกมาบอกถึงกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะอนุญาตให้บริษัทซินเกอร์หยวนจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กในการก่อสร้างตึกสตง.กลับมาดำเนินการได้ตามปกตินะคะซึ่งคุณอรรถวิทย์เนี่ยบอกว่าถึงแม้จะมีการตรวจสอบความปลอดภายของโรงงานเหล็กแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันก็อยู่ที่มาตรฐานของเหล็กเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเขาให้มีการตรวจเตาหลอมเหล็กทุกเตานะคะกรณีของซิงเกอร์หยวนเนี่ยก็คือสุ่มตรวจบางเตาเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ได้ผ่านสถาบันเหล็กด้วยก่อนที่จะมีการแก้ไขนะคะซึ่งคุณอรรถวิทย์บอกในสมัยที่เป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่ตอนนั้นที่คุณเอกนัทเนี่ยเป็นรัฐมนตรีนะคะก็มีการตรวจยึดเหล็ก 40,000 เส้นนะคะก่อนที่จะมีการปล่อยผ่านในช่วงรอยต่อจนไอ้เหล็ก 40,000 เส้นเนี่ยเข้าสู่เป็นตลาดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็เรียกร้องให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมกวดขันนะบริษัทซินเกอร์หยวนแล้วก็ทุกโรงเหล็กทุกแห่งเนี่ยคือจะต้องมีเตาปรุงเหล็กไม่เอาเหล็ก IF เนี่ยเอามาใช้ในโครงสร้างตึกสูงๆไอ้เตาหลอมเหล็กเนี่ยคือเขาบอกว่าเวลาที่เราหลอมเอามาแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปใส่ในเตาปรุงเหล็กเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นเหล็กบริสุทธิ์ก็คือเอาแร่ธาตุอื่นๆที่มันเจือปนอะไรเข้ามาเนี่ยออกไปด้วย
0: แปรรูปเหล็กให้เป็นเหล็กบริสุทธิ์นั่นเองนะฮะให้ตรงไปตามมาตรฐานถ้าเหล็กมีแร่อะไรเจือปนเนี่ยก็ไม่ก็ผิดสเปคผิดสเปคมันก็จะมีปัญหาน
1: ะคะตรงนี้เขาก็ยังอยากจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยทบทวนคำสั่งหน่อยพร้อมกับตั้งข้อสังเกตต่อนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแบบนี้แล้วทำไมถึงยังอนุญาตให้เปิดอยู่
0: เจ้ากระทรวงคือคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมฮะอันนี้ต้องรีบออกมาตอบนะฮะส่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมฮะชี้แจงฮะการอนุญาตเปิดโรงงานซินเกอร์หยวนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายโปร่งใสนะฮะรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคุณอรยาสไลเพชรนะฮะก็ชี้แจงกรณีที่กรอนุญาตให้ซินเคยหยวนเนี่ยกลับมาดำเนินกิจการนะครับสืบเนื่องจากอะไรอ่ะนะครับกิจการเพราะเพลิงไหม้นะครับ
1: ก็คนละเรื่องกับ
0: มันคนละเรื่องกันดีกว่า
1: เม
0: ื่อธันวาปี67นะฮะบริษัทร่วมมือแก้ไขเรียบร้อยแล้วบำบัดมลพิษที่เคยตรวจค่าฝุ่นละอองเรียบร้อยแล้วจึงสามารถเปิดได้นะฮะส่วนมาตรฐานเหล็กนะฮะมอกครับต้องมาตรฐานอุตสาหกรรมฮะสุ่มตรวจนะครับพร้อมกันนี้สมอ.คือสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์เก็บตัวอย่างยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นคอนกรีตให้รัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะครับก็คือจริงๆอ่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอไปลองตอบคนละคำถามนะครับคือบอกว่าเปิดเนี่ยเพราะว่าบำบัดมลพิษเรียบร้อยแล้วสาเหตุจากไฟไหม้แต
1: ่
0: เรื่องของมาตรฐานเหล็กโยนให้มอ.ก.นะฮะสมอ.เนี่ยต้องมาตอบ นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทางรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคือคุณวราวุฒิศิลปอาชาน่าจะต้องออกมาตอบดังๆชัด
1: ๆ
0: ว่ามาตรฐานเนี่ยเรื่องของเหล็กเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเรามีแนวทางอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในวงการก่อสร้างนะครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วม FTA ไทยภูฏานและยกระดับความร่วมมืออาเซียนจีนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเร่งสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับมอลตาและกัวเตมาลาพร้อมกันนี้ยังมีวาระการขออนุมัติงบกลางปี2569เพื่อจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีด้านกระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออท.เพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าปรึกษาหารือก่อนพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 9:00 น.วันนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบเรื่องวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้วจากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องด่วนรวม6เรื่องเช่นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาเช่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกตลอดจนร่างกฎหมายเสนอใหม่เช่นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
6: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใส
11: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่สร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
5: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

0: มตัวให้พร้อมเวทีคนมีไฟกำลังจะกลับมากับโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่6ประจำปี2568โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
1: โอกาสมาถึงแล้วสำหรับน้องๆเยาวชนและผู้มีใจรักศิลปะทุกแขนงกับการประกวดสุดมันชิงทุนการศึกษาพร้อมโลกเกียรติยศรวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท
0: wow! จะร้องจะเต้นหรือจะวาดขอแค่ใจมาก็ส่งประกวดได้เลยวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาวิดีโอคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยววาดภาพศิลปะเสริมสร้างแรงบันดาลใจโคเวอร์แดนซ์เต้นเป๊ะโดนใจและสตรีทแดนซ์สไตล์สายสตรีท
1: ติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่เว็บไซต์และ Facebook Fanpage ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรี
0: พร้อมฟรีคอนเสิร์ตจากวงสุดฮิตฟรีแมนดาววันเสาร์ที่12กรกฎาคมนี้ที่แหลมแท่นบางแสน

0: นะครับเวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.นะครับเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 MHz แล้วก็ทาง Facebook Page ของสวทชลบุรีนะครับ 99.75 วันนี้ตรงกับวันพุธที่10มิถุนายน2568นะครับพบกับผมออฟวีรศักดิ์ศรีบางนะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนะครับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีแล้วก็น้องอุ๋ยนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอุ๋ยนางสาวกมลนันท์ดาวประกายศรีนะคะมาจากสำนักงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีค่ะ
0: ครับเราทั้งสองคนจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมก็ห่างหายกับการจัดรายการวิทยุเกษตรอินดี้นี่มาหลายน่าจะเกือบปีแล้วนะฮะนานๆมาทีนึงวันนี้เนื่องจากมีเรื่องสำคัญนี่เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยนะครับก็เลยถือโอกาสมาใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องอาหารปลอดภัยแล้วก็ข่าวสารด้านต่างๆของทางด้านเกษตรนะครับของจังหวัดชลบุรีให้พี่น้องเกษตรกรและผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อนะครับที่น่าสนใจกันก่อนเล็กน้อยนะครับในภาพรวมว่าวันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรฟังนะครับเรามีเรื่องที่น่าสนใจจำนวน7เรื่องนะครับประกอบไปด้วย1เรื่องแรกนะครับคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569แล้วก็เรื่องที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือผู้พิทักษ์และที่ปรึกษาทางการเงินนี่ฉายาเขานะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องแนะนำสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีนะครับน้องอุ๋ยก็จะมาแนะนำนะครับสำนักงานอยู่ตรงไหนทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่4นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักนะครับเป็นเรื่องหลักของกรมเขาเลยการทำบัญชีครัวเรือนนะครับ5เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับออมวันนี้ชีวิตดีในวันหน้านะครับแล้วก็เรื่องที่6นะครับเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะครับมีคำตอบในเรื่องโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวหรือคิวเรสลองนะครับว่าจะยกระดับเป็นร้านอาหารคิวเรสลองระดับพรีเมียมได้อย่างไรนะครับแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยเรื่องของวันความปลอดภัยอาหารโลก World Food Safety Day ประจำปี2569นะครับเรามาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องที่1 นะครับคำปราศัยของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569นะครับเนื่องจากว่าวันที่5มิถุนายนของทุกปีเนี่ยถือเป็นวันข้าวนะครับและชาวนาแห่งชาตินะครับเราก็ทราบกันดีว่าข้าวเนี่ยคือชีวิตชาวนาและผู้สร้างชาตินะครับวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเป็นวันที่คนไทยเนี่ยร่วมกันรำลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าวนะซึ่งเป็นอาหารหลักนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นอาหารหลักอยู่นะทั้งบางคนจะไม่ค่อยทานคาร์โบไฮเดรตกันแล้วแต่ว่ายังไงก็ถือว่าข้าวเป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็ยกย่องเชิดชูชาวนานะครับผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการผลิตข้าวหล่อเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศนะครับเราก็ขอร่วมส่งกำลังใจและแสดงความขอบคุณพี่น้องชาวนาไทยทุกคนนะครับที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนร่วมกันสนับสนุนข้าวไทยนะครับเลือกซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรไทยลดการสูญเสียอาหารและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวิถีชาวนาไทยข้าวทุกเมล็ดคือหยาดเหงื่อของชาวนานะครับขอเชิญทุกคนร่วมตระหนักถึงคุณค่าของข้าวแล้วก็ร่วมสืบสานวิถีเกษตรกรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับก็เชิญรับชมวิทยาได้เลยครับ
2: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและกำลังใจมายังพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและเป็นรากฐานสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยมาโดยตลอดข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชอาหารหลักของประเทศแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาชีพทำนาอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

0: พื่อรำลึกถึงคุณค่าของข้าวเชิดชูเกียรติพี่น้องชาวนาไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อข้าวและกิจการข้าวของไทยเสมอมารัฐบาลตระหนักดีว่าการดูแลชาวนาไม่ใช่เพียงการดูแลอาชีพหนึ่งแต่คือการดูแลเอกลักษณ์ของชาติความมั่นคงทางอาหารของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวส่งเสริมข้าวคาร์บอนต่ำสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ที่ดีและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตั้งแต่การเพาะปลูกการป้องกันโรคและแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการตลาดเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพสูงขึ้นต้นทุนเหมาะสมขึ้นและพี่น้องชาวนามีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยและความทุ่มเทของพี่น้องชาวนาที่สืบทอดอาชีพสำคัญนี้จากรุ่นสู่รุ่นผมเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากทุกภาคส่วนข้าวไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นอาหารที่เลี้ยงดูประชากรโลกตลอดไปพร้อมกันนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวนาไทยทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
1: นะครับ VTR ในเรื่องของวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินะครับมาสู่เรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการแนะนำสำนักแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก่อนนะครับก็เชิญน้องอุ๋ยเลยครับ
2: ค่ะเรามาทำความรู้จักกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เลยนะคะว่ามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรยังไงบ้างอยู่สังกัดไหนขอเชิญรับชม VTR ได้เลยค่ะ
3: ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกเศรษฐกิจภาคการเกษตรของไทยยังคงเป็นรากฐานสำคัญของประเทศสหกรณ์คือพลังของการรวมตัวกันของเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเบื้องหลังความเข้มแข็งของสหกรณ์ไทยคือระบบบัญชีและการตรวจสอบที่โปร่งใสเชื่อถือได้ตลอด74ปีที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้กับระบบสหกรณ์ของประเทศ74ปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยกระดับมาตรฐานเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ความยั่งยืนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2495เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับระบบสหกรณ์ไทยจากจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เพียงไม่กี่แห่งภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาและขยายบทบาทอย่างต่อเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีสู่การพัฒนามาตรฐานระบบบัญชีการสร้างองค์ความรู้ทางการเงินการบัญชีให้กับเกษตรกรและการยกระดับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของสหกรณ์ตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักแห่งความโปร่งใสของระบบสหกรณ์ไทยสนับสนุนให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยใช้กลไกการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันเกษตรกรผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนถึงความสำเร็จใน3ด้านสำคัญ 1. ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรปีงบประมาณ2568มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 11,255 แห่งและสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ 9,142 แห่งสมาชิกสหกรณ์กว่า 250,255 รายได้รับการยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผ่านการอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพและการใช้ข้อมูลบัญชีในการวิเคราะห์ธุรกิจให้กับเกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่และเกษตรกรรมยั่งยืน 15,508 รายรวมถึงการอบรมบัญชีครัวเรือนเพื่อช่วยให้ประชาชนวิเคราะห์รายรับรายจ่าย 18,800 รายสองสนับสนุนนโยบายจัดที่ดินทำกินคทช.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สนับสนุนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลโดยพัฒนาความสามารถในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเพื่อใช้วางแผนการผลิตรายสินค้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่600รายสามยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงการยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงผ่านการจัดทำบัญชีธุรกิจและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนครอบคลุมเกษตรกร300รายนอกจากนี้ยังสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเงินการบัญชีให้แก่สหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง457สหกรณ์พร้อมสร้างเครือข่ายคนทำบัญชีและตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้ของสหกรณ์การยกระดับมาตรฐานสารสนเทศทางการบัญชีในปัจจุบันสหกรณ์มีการใช้โปรแกรมบัญชีที่หลากหลายและมีรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันซึ่งเป็นความท้าทายต่อการบริหารจัดการข้อมูลและการกำกับดูแลทางการเงินการยกระดับมาตรฐานสารสนเทศทางการบัญชีจึงเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบบัญชีที่ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้ดำเนินโครงการสำคัญเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศทางการบัญชีภาคสหกรณ์โดยมุ่งเน้น3ด้าน 1. การกำหนดมาตรฐานโปรแกรมบัญชีสำหรับสหกรณ์ 2. การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน 3. การกำหนดกรอบแนวทางประเมินระบบสารสนเทศทางการบัญชีศูนย์ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยแพลตฟอร์มข้อมูลสมัยใหม่ที่เปลี่ยนตัวเลขบัญชีที่ซับซ้อนกลายเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เห็นภาพอดีตเข้าใจปัจจุบันและคาดการอนาคตการวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุม3มิติสำคัญมิติที่1โครงสร้างระบบสหกรณ์วิเคราะห์ภาพรวมของระบบสหกรณ์ทั้งประเทศทั้งจำนวนสหกรณ์ปริมาณธุรกิจจำนวนสมาชิกและการกระจายตัวในพื้นที่มิติที่2ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์เช่นรายได้กำไรขาดทุนและประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนมิติที่3ความมั่นคงและความเสี่ยงทางการเงินระบบเฝ้าระวังสถานะทางการเงินที่สามารถติดตามสุขภาพทางการเงินระดับหนี้สินและเงินออมของสมาชิกพร้อมระบบสัญญาณเตือนภัยทางการเงินการพัฒนามาตรฐานสารสนเทศทางการบัญชีและศูนย์ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยไม่เพียงยกระดับระบบบัญชีของสหกรณ์แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบข้อมูลทางการเงินที่มีมาตรฐานโปร่งใสและเชื่อถือได้เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความมั่นใจในข้อมูลทางการเงินสหกรณ์มีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานกำกับดูแลสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการกำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประเทศก้าวสู่อนาคตของสหกรณ์ที่เข้มแข็งโปร่งใสและเติบโตอย่างยั่งยืน74ปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยกระดับมาตรฐานเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ความยั่งยืน

0: ุปคร่าวๆของกรมตรวจบัญชีสากลนะคะมันก็มีปัดเปรียบเสมือนผู้พิทักษ์และที่ปรึกษาทางการเงินนะคะที่เคียงข้างและขับเคลื่อนความสำเร็จของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจนะคะก็จะมีหน้าที่ด้วยกันหลักๆเลยคือ4ด้านนะคะ1นะคะก็จะเป็นบริการตรวจสอบบัญชี2นะคะก็จะพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมบัญชีแล้วก็3ก็จะเป็นระบบสารสนเทศทางการเงิน4ก็จะเป็นที่ปรึกษาและจัดอบรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมารับชม VTR ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสากลโปร่งใสในยุคดิจิทัลกันนะคะว่าเป็นรูปแบบไหนกันนะคะพี่
1: ครับเชิญรับชมเลยครับ

ที่คุณไม่เคยเห็นหรือไม่อยากให้ใครเห็นการทุจริตมันเกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงข่าวลือที่ไร้สาระปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในทุกมิติรวมถึงภาคสหกรณ์ของไทยเทคโนโลยีช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็เปิดช่องโหว่ที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตได้เช่นกันการทุจริตในยุคดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงการแก้ไขสมุดบัญชีธรรมดาอีกต่อไปแต่กลับซับซ้อนขึ้นมีการปลอมแปลงข้อมูลเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ใช้สิทธิ์เกินขอบเขตหน้าที่เพื่อปกปิดและเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสหกรณ์ยังไม่มีมาตรฐานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชีภาคสหกรณ์ที่ชัดเจนโดยเฉพาะด้านระบบการควบคุมภายในด้านการทำงานตามมาตรฐานการบัญชีด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเชื่อมต่อระบบภายนอกและด้านการรับรองและการตรวจสอบและไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินที่สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ทำให้ยากต่อการตรวจพบความผิดปกติได้ทันท่วงทีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและการฟอกเงินในสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการกำกับดูแลด้านการเงินการบัญชีได้ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เมื่อวันที่27มกราคม2568ที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายคือการบูรณาการพลังของทุกภาคส่วนทั้งรัฐสหกรณ์และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังตรวจสอบและป้องปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์เนื่องจากสหกรณ์ถือเป็นสถาบันการเงินที่รวบรวมเงินทุนของสมาชิกจำนวนมากแต่ยังขาดการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดซึ่งอาจถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินได้ดังนั้นปปง.ได้กำหนดให้สหกรณ์มีหน้าที่ตามกฎหมาย9ประการได้แก่ 1. จัดทำนโยบายหลัก 2. จัดทำคู่มือปฏิบัติ3. ประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร 4. จัดให้ลูกค้าแสดงตน 5. ตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับลูกค้า 6. จัดระบบควบคุมภายใน 7. รายงานธุรกรรม 8. เก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร และ 9. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้สหกรณ์ไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนเพราะสหกรณ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางการเงินแต่คือพลังขับเคลื่อนรากฐานเศรษฐกิจของประเทศเทคโนโลยีดิจิทัลหากใช้อย่างถูกต้องภายใต้การกำกับดูแลที่ดีจะไม่ใช่ช่องโหว่แต่จะเป็นเกราะป้องกันที่ช่วยให้สหกรณ์ไทยมั่นคงโปร่งใสและเป็นธรรมสหกรณ์โปร่งใสในยุคดิจิทัลคือความมั่นคงของเกษตรกรไทยความร่วมมือครั้งนี้คือก้าวสำคัญที่ทำให้สหกรณ์ไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโปร่งใสและตรวจสอบได้ความเชื่อมั่นของประชาชนว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถูกดูแลอย่างเป็นธรรมเพราะสหกรณ์ไม่ใช่แค่สถาบันการเงินแต่คือพลังของชุมชนพลังของเกษตรกรและรากฐานเศรษฐกิจของประเทศหากสหกรณ์เข้มแข็งคนไทยทั้งชาติก็จะเข้มแข็งไปด้วยและเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลถูกใช้ในทางที่ถูกต้องมันจะกลายเป็นเกราะป้องกันที่ทำให้สหกรณ์ไทยโปร่งใสมั่นคงและยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีของสมาชิกทุกคน

0: อันแนะนำกรมตรวจบัญชีสากลนะครับเรามาคุยเรื่องที่3นะครับอันนี้ก็มาแนะนำสำนักงานตรวจบัญชีสากลชลบุรีว่าอยู่ที่ไหนทำหน้าที่อะไรเชิญน้องอุ้ยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวหนูก็จะมาเปิด VTR นะคะที่มาอธิบายเกี่ยวกับว่าสำนักงานกรมตรวจบัญชีสากลชลบุรีมีหน้าที่ทำอะไรบ้างจัดตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็มีขอบเขตงานคืออะไรบ้างรับชม VTR ได้เลยค่ะ
0: ครับ
2: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่2กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งอยู่เลขที่4ทับ5ถนนสุรศักดิ์2ตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีบนที่ราชพัสดุเนื้อที่1ไร่29ตารางวาอยู่ใกล้กับวงเวียนเกาะลอยศรีราชาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดกำกับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและบุคคลอื่นเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกรโดยสร้างความพร้อมรับการสอบบัญชีวางระบบบัญชีการควบคุมภายในรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีและการควบคุมภายในถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโปรแกรมระบบบัญชีให้แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพัฒนาความรู้ด้านบัญชีให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการบุคลากรของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและบุคลากรเครือข่ายรวมทั้งสอนในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเป็นไปตามเป้าหมายคือสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีเกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการเงินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพก้าวสู่องค์กรดิจิตัลดังวิสัยทัศน์ที่ว่าตรวจสอบบัญชีและส่งเสริมการทำบัญชีเพื่อสร้างความเข้มแข็งโปร่งใสแก่สหกรณ์และเกษตรกร
0: ครับก็เป็นเรื่องของการแนะนำสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีนะครับก็อยู่ที่ศรีราชานะครับทางไปเกาะลอยเนาะถ้าท่านใดอยากจะไปเยี่ยมชมสำนักงานนะครับก็ค่อนข้างที่จะการจราจรหนาแน่นในช่วงเช้า นะครับมาพูดกันเรื่องที่4นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหน้าที่หลักของกรมตรวจบัญชีสากลนะครับเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนเป็นยังไงบ้างครับเชิญน้องอุ๋ยครับ
1: ในปัจจุบันนะคะเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะผันผวนรู้สึกว่าเราควรจะวางแผนการเงินให้ดีกว่านี้เราจะต้องรู้จักแหล่งที่มาของรายรับรายจ่ายหนูว่าค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายคร่าวๆว่ารายรับคืออะไรรายรับก็คือเงินที่เราได้รับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนโบนัสรายได้หรือจากการขายของนะคะส่วนรายจ่ายก็คือสิ่งที่เราจ่ายออกไปไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าไฟค่าเช่าบ้านและเงินคงเหลือก็คือรายรับลบรายจ่ายค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมีแอปสมาร์ทมีพลัสนะคะที่มาแนะนำทุกท่านนะคะที่ว่าจะเป็นการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะในแอปโทรศัพท์มือถือนะคะ
0: ก็เป็นในยุคใหม่เนาะ
1: ใช่
0: ก่อนให้จดในสมุดนะครับเป็นแต่ก่อนจำได้ว่าสำนักงานตรวจบัญชีสากลจะชอบไปแจกสมุดให้พี่น้องเกษตรกรเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนจะเป็นสมุดไปเล่มนะทีนี้มีพัฒนาเป็นแอปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะสามารถบันทึกได้ทุกที่เลยสมมติว่าเราจ่ายเงินออกไปปุ๊บเราก็สามารถบันทึกได้เลยเราไม่ต้องรอกลับไปถึงบ้านแล้วค่อยจดก็ได้ค่ะ
0: ดีเลยนะครับจะได้รู้ว่าวันนี้เรามีรายรับแล้วก็จ่ายไปเท่าไหร่นะครับ
1: ใช่ค่ะจะได้วางแผนว่าคงเหลือเท่านี้พรุ่งนี้จะต้องไปใช้ใจ่ายอะไรต่อค่ะต่อไปก็จะเป็น VTR ที่เป็นคู่มือการดาวน์โหลดแล้วก็การคู่มือการใช้ของแอปสมาร์ทมีพลัสนะคะ
0: ครับเชิญรับชมเลยครับ
3: กรมตรวจบัญชีสากลขอนำเสนอวิธีการใช้โปรแกรมบัญชีรายบุคคล Smart Me โดยที่โปรแกรม Smart Me จะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนบัญชีครัวเรือนและส่วนบัญชีต้นทุนอาชีพโดยเราจะสอนวิธีการใช้ในส่วนบัญชีครัวเรือนก่อนนะคะ
4: เมื่อผู้ใช้ดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วไอคอนของแอปพลิเคชัน Smart Me ก็จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอมือถือของทุกท่านนะคะเราก็กดไปที่ไอคอนของแอปได้เลยค่ะเราก็จะเจอหน้านี้นะคะต่อไปเราก็จะเจอหน้าปฏิทินครัวเรือนนะคะก็จะมีลักษณะตามปฏิทินที่เราคุ้นเคยกันนะคะเป็นรายเดือนค่ะ ต่อไปเราจะสอนวิธีการบันทึกบัญชีนะคะโดยที่หลักการก็คือหากมีรายการวันไหนให้ผู้ใช้กดเข้าไปในวันที่วันนั้นนะคะเช่นวันนี้วันที่11มกราคม2561นะคะก็กดเข้าไปค่ะเมื่อเราเข้ามาในวันที่ที่เราคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าของวันที่นั้นๆโดยที่ตอนนี้ยังไม่มีรายการนะคะแล้วก็วิธีการบันทึกก็คือให้ผู้ใช้คลิกไปที่แท็บด้านล่างนะคะเป็นแท็บรายรับหรือรายจ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองบันทึกรายจ่ายนะคะคลิกเข้าไปที่แท็บรายจ่ายค่ะเราก็จะเห็นรายการรายจ่ายนะคะโดยที่รายการมาตรฐานที่โปรแกรมมีให้นะคะก็จะมีค่าอาหารค่าเดินทางค่าน้ำมันค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์นะคะโดยที่ด้านล่างนอกเหนือจากนั้นคือผู้ใช้เพิ่มเองนะคะโดยที่เราสามารถเพิ่มรายการนอกเหนือจากที่มีให้โดยการกดปุ่มบวกด้านบนขวาค่ะแล้วเราก็ระบุชื่อนะคะหมวดหมู่รายการนะคะอันนี้เราจะลองเพิ่มค่ายานะคะนะคะแล้วเราก็จะเลือกไอคอนนะคะที่เหมาะกับหมวดหมู่นั้นๆนะคะโดยที่เราจะมีไอคอนให้3หน้าค่ะอันนี้เราก็เลือกรูปยานะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะหมวดหมู่ที่เราเพิ่งเพิ่มนะคะก็จะไปอยู่ท้ายสุดนะคะของหน้ารายการรายจ่ายค่ะทีนี้เราก็มาบันทึกกันนะคะโดยที่เราบันทึกรายการโดยการใส่จำนวนเงินนะคะโดยที่ใน1ครั้งที่เรากดเข้ามานะคะเราก็สามารถบันทึกได้หลายๆรายการค่ะแล้วเราก็กดบันทึกนะคะเมื่อเราบันทึกครบทุกรายการนะคะทีนี้รายการที่เราบันทึกก็จะมาอยู่ในหน้าของวันที่11นะคะต่อไปเราจะมาลองบันทึกรายรับนะคะแล้วก็คลิกที่แท็บรายรับค่ะโดยที่รายการมาตรฐานที่โปรแกรมมีให้นะคะก็จะมีเงินเดือนค่าจ้างรายได้จากการขายสินค้านะคะเดี๋ยวเราจะลองบันทึกค่าจ้างดูนะคะแล้วก็กดปุ่มบันทึกเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้ค่าจ้างซึ่งเป็นรายรับก็จะปรากฏขึ้นมาในวันที่นี้นะคะจะสังเกตได้นะคะว่ารายจ่ายจะเป็นสีแดงนะคะส่วนรายรับก็จะเป็นสีเขียวนะคะส่วนแถบด้านล่างนะคะที่เป็นปุ่มเข้าไปบันทึกอาหารรายรับรายจ่ายก็จะมีจำนวนรวมของยอดรายรับของวันนี้แล้วก็จำนวนรวมของยอดรายจ่ายในวันนี้นะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าใต้วันที่11นะคะจะมียอดสีเขียวซึ่งแสดงถึงยอดรายรับแล้วก็สีแดงแสดงถึงยอดรายจ่ายใต้วันที่นะคะหากเรากดกลับนะคะเราจะเห็นหน้าปฏิทินหลักนะคะซึ่งหน้าปฏิทินนี้จะเห็นว่าแต่ละวันที่นะคะที่มีการบันทึกก็จะมียอดรวมของรายรับที่เป็นสีเขียวแล้วก็ยอดรวมของรายจ่ายที่เป็นสีแดงนะคะใต้วันที่นั้นๆส่วนด้านล่างเลยนะคะเราจะเห็นแท็บนะคะว่าจะเป็นยอดของเดือนนี้ยอดรายรับยอดรายจ่ายยอดคงเหลือของเดือนนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขรายการที่เราบันทึกไปแล้วนะคะแล้วก็วิธีลบรายการนะคะโดยที่เราก็คลิกเข้าไปในวันที่ที่เราต้องการแก้ไขหรือลบรายการค่ะถ้าเราต้องการแก้ไขนะคะให้คลิก1คลิกนะคะไปที่รายการนั้นๆที่เราต้องการแก้ไขค่ะเช่นเราจะแก้ไขค่าอาหารนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ค่าอาหารเราก็จะสามารถแก้ไขจำนวนเงินได้นะคะเราเปลี่ยนจาก50นะคะเป็น100นะคะแล้วก็กดถูกแล้วก็กดบันทึกนะคะแล้วก็เห็นว่ายอดได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะต่อไปเป็นวิธีลบนะคะหากเราจะลบรายการนะคะเราก็แค่สไลด์จากขวามาซ้ายที่รายการที่เราต้องการลบนะคะเราจะได้เห็นปุ่มลบขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มลบค่ะแล้วเราก็กดยืนยันนะคะคราวนี้รายการที่เราต้องการลบก็จะหายไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาสอนวิธีการแก้ไขและลบหมวดหมู่รายการนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยนะคะหากเราต้องการแก้ไขชื่อหมวดหมู่รายการไอคอนหมวดหมู่รายการนะคะเราจะแก้ไขที่ไหนเราจะต้องไปแก้ไขที่กดเข้าไปที่เมนูหลักนะคะที่มีสัญลักษณ์3ขีดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดเข้าไปเราจะเห็นเมนูหลักนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปที่ตั้งค่านะคะเราจะเห็นว่าจะมีแท็บหมวดหมู่บัญชีครัวเรือนนะคะซึ่งแบ่งเป็นรายรับและรายจ่ายหากเราต้องการแก้ไขนะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะเช่นเราต้องการแก้ไขหมวดหมู่รายจ่ายนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาหน้านี้จะเป็นหน้าจัดการหมวดหมู่รายจ่ายซึ่งเราสามารถเพิ่มได้ที่ปุ่มบวกด้านบนขวาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราสามารถแก้ไขและลบได้โดยวิธีแก้ไขนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะที่หมวดหมู่ที่เราต้องการแก้ไขนะคะเช่นเราเข้าไปที่ค่ายานะคะเราอาจจะต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นค่ายารักษาโรคนะคะแล้วเราก็สามารถกดบันทึกนะคะแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนรูปเราก็สามารถเลือกรูปใหม่ได้นะคะกดบันทึกค่ะคราวนี้ก็ค่ายาก็จะถูกแก้ไขเป็นค่ายารักษาโรคค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าค่ายานะคะจะเปลี่ยนเป็นค่ายารักษาโรคแล้วนะคะต่อไปวิธีการลบนะคะเราก็เช่นเดียวกันนะคะทางโปรแกรมก็คือสไลด์จากขวามาซ้ายเราจะเห็นปุ่มลบนะคะแต่ที่เราเห็นเป็นปุ่ม
0: ครับโอเคครับก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับชื่อแอปอะไรนะครับน้องหมวย
1: สมาร์ทมีพลัสค่ะพี่
0: สมาร์ทมีพลัส
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ควรจะไปโหลดนะครับสำหรับพนักงานเงินเดือนนะคนทำงานหร
1: ือ
0: ว่าพี่น้องเกษตรกรก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำเพราะว่าในเรื่องของเงินทองเนี่ยถ้าเราไม่ได้รู้จักของการใช้จ่ายเนี่ยคือ เราเข้าใจว่าเราใช้ไปอย่างเดียวเนี่ยด้านที่รายที่รายรับนะครับมันน้อยแต่ใช้เยอะนะครับผมเองก็เป็นเหมือนกันนะตอนนี้ก็คงต้องไม่โหลดนะครับเลิกจากรายการวิทยุนี่ก็ต้องจะไปโหลดเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเรื่องที่5นี่ครับเป็นเรื่องสัมพันธ์กันเรามีแอปสมาร์ทมีพลัสแล้วนะครับเราก็จะได้รู้จากการออมนะครับออมวันนี้ชีวิตดีในวันหน้าเป็นยังไงบ้างครับน้องอุ๋ยเชิญเลยครับ
1: การออมวันนี้ชีวิตดีในวันหน้านะคะก็จะเป็นเริ่มจากพฤติกรรมเราเลยค่ะพี่ออฟมันจะเราจะต้องปรับพฤติกรรมเราเช่นรู้จักหารู้จักใช้รู้จักเก็บและที่สำคัญนะคะก็คือจดบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยค่ะมันก็จะมองเห็นภาพรวมของการเงินของตัวเรานะคะว่าจะเป็นเราใช้ไปเยอะไปมากไปน้อยแล้วเราจะเก็บก้อนน่ะไว้ฉุกเฉินหรือว่าไว้ในอนาคตนะคะค่ะ
0: จะเป็นความมั่นคงทางการเงินในอนาคตนะครับที่จะใช้ดูแลตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวนะครับในวันข้างหน้าเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับออมวันนี้ชีวิตจะมั่นคงในวันหน้านะครับทีนี้เรามาพูดในเรื่องของเรื่องที่6นะครับเป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์ท่านมีคำตอบนะครับในเรื่องของโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวนะครับหรือคิวเรสซิลองจะยกระดับเป็นร้านอาหารคิวเรสซิลองระดับพรีเมียมได้อย่างไรนะครับขอเชิญรับชมวิทยาได้เลยครับ
5: หลายคนยังงงอยู่เลยว่าคิวเรสซิลองคืออะไรสวัสดีค่ะปิยรัตน์ติยะไพรัตน์ค่ะโฮมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะร้านอาหารที่ได้มาตรฐานคิวเรสซิลองคือวัตถุดิบทุกอย่างปลอดภัยจากเกษตรกรสู่ร้านอาหารค่ะบกช.ร่วมกับทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัดจะมีการคัดเลือกจะมีการตรวจสอบว่าต้นทางวัตถุดิบเรามาจากที่ใดมีความปลอดภัยมีความสะอาดแบบไหนจนมาถึงจานของผู้บริโภคค่ะคิวคือการตรวจสอบจากทางกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะอย่างพืชเราใช้กรมวิชาการเกษตรอย่างปลาเราใช้กรมประมงในการตรวจสอบและอย่างเนื้อสัตว์เราใช้กรมปศุสัตว์ในการตรวจสอบแล้วก็จะได้ตามมาตรฐานที่ทางรัฐเองทางกระทรวงเองได้วางไว้ค่ะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังค่ะปกติแล้วเนี่ยในปีแรกเนี่ยร้านก็จะได้ระดับเป็นคิวเรสทรองก่อนโดยใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองในเรื่องของระดับคิวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะอันนี้ย้ำนะคะว่าเป็นระดับคิวนะคะต้องมีการการันตีในส่วนของปีที่2พอขึ้นปีที่2มาปุ๊บถ้าท่านใช้ตัววัตถุดิบที่เป็นระดับคิวแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นนะคะแล้วก็ได้2ดาวแบบนี้แสดงว่าท่านใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองในระดับคิวอย่างน้อย 10-20 ชนิดขึ้นไปดังนั้นน่ะทางผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้เลยว่าอาหารที่ท่านได้รับประทานเข้าไปในร้านอาหารนี้คืออาหารที่ไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของคิวเรสทรองค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนเชิญก่อนว่าตอนนี้คิวเรสทรองมีทั่วประเทศไทยแล้วทุกจังหวัดจริงๆแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้ดังนั้นหาสัญลักษณ์ตัวคิวได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือร้านอาหารแล้วก็ถ้าท่านอยากเช็คว่ามีร้านอาหารไหนวิ่งตามด้านล่างนี้เดี๋ยวเข้าไปดูได้เลยนะคะอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่อาจจะน่ารักน่ารักหน่อยเดี๋ยวจะมีการพัฒนาอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะนอกจากได้อาหารที่ปลอดภัยสุขภาพที่ปลอดภัยแล้วเรายังได้สนับสนุนเกษตรกรที่มีมาตรฐานที่ปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้เราอยากเน้นย้ำจริงนะคะว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีได้รับประทานอาหารที่อร่อยและที่สำคัญสนับสนุนเกษตรกรไทยที่เป็นรากหญ้าและทำระดับคุณภาพได้จริงๆค่ะ
0: ครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องวิทยาที่ท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมานำเสนอในเรื่องของโครงการคิวเรสซิลองได้ชัดเจนมากในเวลาแค่นาทีกว่าๆนะครับผมขออนุญาตเสริมท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนของจังหวัดชลบุรีนะครับเราก็มีร้านคิวเรสซิลองเนี่ยตอนเนี้ยนะครับณปัจจุบันถึงปี2569ที่ยังเปิดดำเนินการอยู่นะครับ21ร้านแล้วนะครับ21ร้านแล้วก็มีอีกโครงการนึงคือคิวมาร์เก็ตหรือโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้าคิวเริ่มลิ้นรัวแล้วนะครับโครงการคิวมาร์เก็ตซึ่งเราก็ไปรับรองตลาดสดที่มีแผงจำหน่ายสินค้าปลอดภัยที่มีตาคิวเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มี20ตลาดแล้วผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนพี่น้องผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับไปรับประทานอาหารถ้าท่านอยากจะไปรับประทานอาหารในร้านที่จะได้ความมั่นใจว่าทางร้านใช้วัตถุดิบปลอดภัยวัตถุดิบก็คือพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์เนี่ยนะครับเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยท่านมองหาเครื่องหมายคิวนะครับเป็นป้ายคิวสีเขียวนะครับ ท่านใดที่ชมทางเพจ Facebook ก็จะเห็นข้างหลังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ป้ายอย่างนั้นนะครับถ้าร้านไหนมีป้ายคิวเนี่ยครับก็คือทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองปี2569นะครับทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เป็นคณะทำงานเนี่ยได้ร่วมกันตรวจรับรองร้านอาหารนะครับเพิ่มอีกจำนวน3ร้านก็จะมีร้านทะเลร้านโพซีฟู้ดนะครับอยู่ที่อำเภอบางละมุงจุดสังเกตคืออยู่ริมถนนสุขุมวิทตรงข้ามกับบ้านสุขาวดีเลยนะครับหรือท่านเซิร์ชเลยใน Google นะครับทะเลร้านโพซีฟู้ดอันนี้ก็เป็นร้านที่เราไปรับรองในปี2569ร้านที่2คือร้านบ้านแม่นะครับท่านใดเดินทางใช้เส้น331นะครับที่มุ่งหน้าไปทางโคราชทาง8ริ้วเนี่ยนะครับเส้น331ก่อนถึงแยกเกาะโพนะครับจะมีร้านบ้านแม่อันนี้ก็เด่นดังในเรื่องของข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับเรื่องเป็ดพะโล้อะไรอย่างเงี้ยอาหารอร่อยมากแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยแล้วก็ไปรับรองนะฮะให้เป็นร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวนะครับในปี2569นะครับแวะรับประทานได้แล้วมีความมั่นใจแน่นอนว่าอาหารปลอดภัยนะครับวัตถุดิบปลอดภัยร้านที่3ของปีนี้ก็คือร้านบ้านริมน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับตรงนี้อยู่ที่ตรงนาป่าตรงในซอยเดียวกันกับตลาดโรงศรีอรัญพัฒนานะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเข้าไปเลยจากตลาดนิดหนึ่งนะครับนี่ก็อยู่อำเภอเมืองนี่ก็เด่นในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มีอาหารจานเดียวนะครับข้าวกะเพราข้าวผัดอาหารอร่อยมากแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับมีความปลอดภัยในส่วนของตลาดสดปีนี้เรารับรองเพิ่มนะครับก็คือตลาดชากสมอ168นะครับอยู่ที่ดอนหัวล่อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอยู่เรียบมอเตอร์เวย์นะครับส่วนร้านอื่นๆนะครับเรามีอยู่ทุกอำเภอนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าไปทางหนองใหญ่ก็จะมีร้านครัวริมทางนะครับครัวริมทางแล้วก็อำเภอบ่อทองนะครับก็จะอยู่ตรงใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอบ่อทองก็คือร้านLevel Up เกือบลืมชื่อเลยผมนะครับเนี่ยนะครับอำเภอเมืองนี่เยอะนะครับร้านคุณตุ๊กอีสานคลาสสิกนะครับร้าน39 Steak House นะครับขอให้ดูป้ายนะครับป้ายที่เป็นตราคิวนะครับป้ายรับรองมองหาป้ายที่มีตราคิวนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือตลาดสดนะครับในแผงตลาดสดตลาดนัดต่างๆถ้ามีป้ายที่มีตราคิวแล้วรับรองโดยสำนักงานก็โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ท่านมั่นใจว่าร้านนั้นหรือแผงนั้นเนี่ยจำหน่ายสินค้าหรือมีวัตถุดิบปลอดภัยที่เอามาจำหน่ายหรือมาประกอบเป็นอาหารให้ท่านรับประทานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เราทางหน่วยงานสำนักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพยายามจะเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าที่ปลอดภัยก็คือพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับหรือกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใดก็ตามนะครับถ้าท่านได้ฟังหรือได้ชมรายการเกษตรที่วันนี้ท่านผลิตสินค้าโดยเฉพาะว่าพืชผักปลอดภัยแล้วได้รับรองมาตรฐาน GAP นะครับแล้วท่านยังไม่มีจุดจำหน่ายยังไม่มีผู้ซื้อนะครับติดต่อประสานมาที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีได้เลยนะครับเราจะเป็นตัวกลางในการประสานให้ท่านเอาสินค้าของท่านนะครับเป็นพืชผักก็ตามเนี่ยนะครับหรือเนื้อสัตว์ก็ตามขอให้ท่านผลิตตามมาตรฐาน GAP นะครับที่ถูกต้องนะครับ GAP หรือ GMP ที่ได้รับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยตรวจเอกชนที่ได้รับการรับรองนะครับเราจะประสานให้นะครับสินค้าของท่านไม่ว่าจะเป็นของเกษตรกรรายเดียวหรือของเกษตรกรที่เป็นแปลงใหญ่ก็ตามหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ตามนะครับให้มีโอกาสได้ไปจำหน่ายในตลาดสดตลาดนัดที่เราเข้าไปรับรองให้มาตรฐานนะครับหรือว่าเอาไปจำหน่ายในร้านอาหารที่ได้รับป้ายรับรองคิวและสลองนะครับตรงนี้ประสานมาได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีนะครับผมวีรศักดิ์ศรีบางนะครับโทรเบอร์สำนักงานก็นะครับ0382842045นะครับแล้วก็หมายเลขมือถือนะครับเบอร์มือถือ0641157918ผมจะลืมเบอร์โทรตลอดนะครับ0641157918นะครับหมายเลขโทรศัพท์ผมเองนะครับจะประสานให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชผักปลอดภัยและได้รับรองมาตรฐาน Q นะครับได้รับรองมาตรฐาน GAP นะครับ ต้องได้รับรองก่อนนะครับแล้วท่านไม่มีที่ขายไม่มีจดจำหน่ายไม่มีผู้ซื้อหรือหาผู้ซื้อยังไม่ได้นะครับยังหาตลาดได้ไม่เพียงพอเราทางเราสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีจะประสานงานให้ในการหาช่องทางจำหน่ายสินค้าปลอดภัยเพราะเราถือว่าพี่น้องเกษตรกรให้ความสำคัญในความปลอดภัยของอาหารเราก็จะนะครับในส่วนราชการก็จะช่วยเหลือพี่น้องในการหาแหล่งจำหน่ายหาตลาดให้นะครับทีนี้เรามาปิดท้ายนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในเรื่องของวันความปลอดภัยอาหารโลกหรือภาษาอังกฤษว่า World Food Safety Day ประจำปี2569นะครับเขาใช้คำว่าจากภาระสู่ทางออกเพื่ออาหารปลอดภัยทั่วทุกที่นะครับที่มาก็คือว่าองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO และองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยนะครับกำหนดให้วันที่7มิถุนายนก็คือผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยเป็นวันความปลอดภัยของอาหารโลกนะครับเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลกนะครับปี2569เนี่ยเรามุ่งเน้นการใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อยกระดับความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารสู่เป้าหมายนะครับอาหารปลอดภัยสำหรับทุกคนทุกที่นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยตรงนะครับในเรื่องของการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลนะครับโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมปช.เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจัดกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับมปช.ขอเชิญรับชมนะครับงานสัมมนาวันความปลอดภัยอาหารโลกนะครับในวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับผ่านช่องทาง Facebook Live เพจสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกช.อันนี้ก็ทางมกช.ก็ประชาสัมพันธ์มานะครับก็ท่านใดก็มีเวลาว่างก็เข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับรายการเกษตรอินดี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วผมวิรศักดิ์ศรีบางแล้วก็น้องอุ๋ยนะครับกมลวรรณดาวกายศรีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกับรายการเกษตรอินดี้กับพิธีกรหน้าใหม่ เราอาจจะมาเจอท่านอีกครั้งหนึ่งในโอกาสหน้านะครับในเวลาวันพุธหน้านะครับเราเจอกันทุกวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรตัญญาครับโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้พร้อมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาว่าเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้ว
7: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงคือสำนักนโยบายและแผนกลาโหมยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้สำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ85พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจตรวจสอบข้อมูลและรับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนให้ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมล่าสุดผลการดำเนินงานณวันที่9มิถุนายน2560จังหวัดนราธิวาสมีเป้าหมายสำรวจและรับลงทะเบียนจำนวน 9,011 รายดำเนินการแล้ว 7,710 รายคิดเป็นร้อยละ 85.56 คงเหลือ 1,301 รายแบ่งเป็นกลุ่มที่ประสงค์ลงทะเบียน 4,237 รายและกลุ่มที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน127รายทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังเตือนถึงประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเรียกรับเงินเพื่อช่วยลงทะเบียนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนและการตรวจสอบสิทธิไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่มั่นใจให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอสำนักงานคลังจังหวัดหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยตรงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
9: ว่าที่ร้อยตรีนพพสุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี

วันไหลเรื่องลืออาหารทะเลขึ้นชื่อกีฬาทางน้ำก้องไกลครกหินอ่างศิลาล้ำค่ามวยไทยสง่างามคู่แผ่นดินไทยสุขภาพยั่งยืนเศรษฐกิจสดใส

0: างสรรค์แห่งวิถีไทยก้าวไกลสู่สากล
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: 3การไฟฟ้าจัดใหญ่ครั้งแรกของโชว์สุดยอดนวัตกรรมตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเสริมความแข็งแกร่งพลังงานไทยเมื่อวันที่12มิถุนายน2566 3การไฟฟ้าจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคโดยมีนายบุญญนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นายวิราชเฉลยสัตย์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และนายสุประชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.รวมเปิดงานและมีนักประดิษฐ์จากทั้ง3การไฟฟ้าพร้อมทั้งหน่วยงานด้านนโยบายและกำกับดูแลกิจการด้านพลังงานหน่วยงานด้านวิจัยของประเทศภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพาซาลาดพร้าวภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของทั้ง3การไฟฟ้ากว่า30ผลงานทั้งงานพัฒนาและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้างานด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและธุรกิจใหม่และงานบริการอีกทั้งมีการเสวนายุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมจาก3ผู้ว่าการในหัวข้อยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรม3การไฟฟ้าที่นำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศการเสวนาโครงการความร่วมมือของ3การไฟฟ้าในหัวข้อ EV Roaming รวมถึงการเสวนาย่อยของแต่ละองค์กรอีก17หัวข้อสำหรับนวัตกรรมโดดเด่นของกฟผ.ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้คือระบบแจ้งจุดขัดข้องในสายส่งแบบติดตั้งภายในสถานีเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่มีความพิเศษที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ของสายส่งได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังสามารถควบคุมทางไกลเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงมีการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือเมื่อเกิดเหตุขัดข้องจึงสามารถนำไปใช้กับงานตรวจสอบสายส่งก่อนนำเข้าใช้งานงานบำรุงรักษาสายส่งหรือการพยากรณ์ระบบสายส่งช่วยลดเวลาและกำลังคนในการเข้าถึงพื้นที่ในการตรวจหาจุดขัดข้องได้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศและทำให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
3: ตัวให้พร้อมเวทีคนมีไฟกำลังจะกลับมากับโครงการดนตรีกวีสินครั้งที่6ประจำปี2568โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
4: โอกาสมาถึงแล้วสำหรับน้องๆเยาวชนและผู้มีใจรักศิลปะทุกแขนงกับการประกวดสุดมันชิงทุนการศึกษาพร้อมโลกเกียรติยศรวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท wow!
3: จะร้องจะเต้นหรือจะวาดขอแค่ใจมาก็ส่งประกวดได้เลยวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาวิดีโอคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยววาดภาพศิลปะเสริมสร้างแรงบันดาลใจโคเวอร์แดนซ์เต้นเป๊ะโดนใจและสตรีทแดนซ์สไตล์สายสตรีท
4: ติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่เว็บไซต์และ Facebook Fanpage ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรี
3: พร้อมฟรีคอนเสิร์ตจากวงสุดฮิตฟรีแมนดาววันเสาร์ที่12กรกฎาคมนี้ที่แหลมแท่นบางแสน

0: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มุ่งกระจายตลาดในประเทศและหาตลาดใหม่ทดแทน
5: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกระทบต่อยอดส่งออกประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้ประสานโมเดิร์นเทรดจัดทำโครงการไทยช่วยไทยกระจายผลผลิตสู่ทุกภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่วนระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดิมพร้อมประสานกับกรมประมงเตรียมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทบทวนมาตรการดังกล่าวทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข่าวที่จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับชิ้นรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชี้แจงสภากรณีอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการย้ำหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกพร้อมสั่งปิดซ้ำได้ทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานจะมีคำสั่งปิดโรงงานลงอีกครั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน นัตติพลสัทพรมมารายงาน
1: ทางการเม็กซิโกระดมกำลังตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อดูแลความปลอดภัยก่อนนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการเม็กซิโกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนปะปนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้โดยนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาอัสเตกาในกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจกรุงเม็กซิโกซิตี้กล่าวว่านครแห่งนี้มีประสบการณ์มากมายในการจัดการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาและมาตรฐานจัดการฝูงชนก็สามารถไว้วางใจได้ทั้งนี้คาดการจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนเดินทางเยือนเม็กซิโกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ขณะที่ทางการเม็กซิโกวางกำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนกว่า 100,000 นายเพื่อดูแลความปลอดภัยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz

0: ูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยเพื่อการนันทนาการระดับดีเยี่ยมซึ่งเป็นระดับสูงสุดพร้อมผ่านมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวตอกย้ำความเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานคุณภาพของประเทศจุดเด่นสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีวินไฮโดรเจนไฮบริดกักเก็บพลังงานจากลมในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจนแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับนิทรรศการพลังงานที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายการได้รับมาตรฐานครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมด้านการบริหารจัดการการบริการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกฟผ.เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้สร้างความมั่นใจให้ผู้มาเยือนและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่าย

0: คนบนท้องถนน
1: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

0: รีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับผมนายขัตติยพงษ์รุ่งเรืองคงนะครับผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดชลบุรีครับหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับก็ในส่วนของวันนี้เราก็จะมาพูดกันในส่วนของการประกันชีวิตและสิ่งที่เราควรจะต้องตรวจสอบก่อนที่เราจะทำการประกันชีวิตนะครับก่อนอื่นเลยอาจจะขอแนะนำว่าการประกันชีวิตเองนั้น

ไม่ใช่เงินฝากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาในประเด็นแรกนะครับก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าการประกันชีวิตเป็นเครื่องมือในการบริหารการบริหารความเสี่ยงนะครับไม่ใช่การฝากเงินเหมือนธนาคารเพราะฉะนั้นผู้ประกันภัยเนี่ยจะต้องมีการชำระเบี้ยให้แก่บริษัทประกันชีวิตในฐานะผู้รับประกันภัยนะครับเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองความต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและสุขภาพนะครับทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองเช่นกรณีเสียชีวิตบาดเจ็บบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์นะครับเพื่อช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของผู้ประกันภัยและครอบครัวดังนั้นเนื่องจากว่าการประกันชีวิตเองมีความแตกต่างกับการฝากเงินการที่เราจะยกเลิกกรมธรรม์ก่อนที่จะครบรอบครบกำหนดตามสัญญาประกันภัยเนี่ยเราอาจจะได้รับเงินที่ไม่ครบถ้วนตามที่เราได้จ่ายไปก่อนหน้านี้นะครับ2นะครับสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับก็คือในเรื่องของตัวแทนใบอนุญาตประกันชีวิตของตัวแทนที่มานำเสนอขายเรานะครับว่าเขามีใบอนุญาตตัวแทนอย่างถูกต้องหรือเปล่าและโดยเราสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของคปภ.เองนะครับ www.oic.or.th นะครับหรือทาง LINE Official Account นะครับที่ @oicconnect นะครับหรือแอปพลิเคชันคนกลาง For Sure ทั้งนี้หากผู้เสนอขายมีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตสิ้นสุดลงนะครับเราควรที่จะหยุดการเจรจาซื้อขายประกันภัยประกันชีวิตกับเขานะครับเพราะว่าในกรณีเช่นนี้นะครับถือว่าเขาไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจในการเอาประกันผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมาขายให้กับเรานะครับและในกรณีที่ผู้เสนอขายเนี่ยมีใบอนุญาตนะครับเราควรตรวจสอบว่าสถานะใบอนุญาตของเขาเนี่ยยังมีผลบังคับใช้ณวันที่เขาเสนอขายเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเราเช็คลิสต์ว่าคนที่นำมาเสนอขายของเราเนี่ยมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตจริงๆนะครับข้อที่3ที่เราควรจะต้องดูนะครับก็คือว่าก่อนที่เราจะซื้อประกันชีวิตเนี่ยเราควรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของเราก่อนนะครับเนื่องจากว่าการประกันชีวิตเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับเราจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของเราให้ชัดเจนว่าเราต้องการซื้อประกันชีวิตไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของเราได้นะครับอย่างเช่นนะครับในกรณีของการประกันชีวิตเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับรูปแบบแรกก็คือในเรื่องของการประกันภัยแบบช่วงระยะเวลาการประกันภัยแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการที่เน้นในเรื่องของความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตนะครับกรมธรรม์แบบนี้จะจ่ายเฉพาะให้กับทายาทของเราในกรณีที่เราเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่เอาประกันภัยหากเราอยู่รอดนะครับอันนี้จะไม่จ่ายนะครับแบบที่2ก็คือเป็นในเรื่องของการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์สะสมทรัพย์หรือในกรณีที่เราอาจจะจำง่ายๆก็คือว่าอยู่รอดก็จ่ายตายก็จ่ายนะครับในกรณีเช่นนี้ก็คือเขาจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของเราในกรณีที่เราเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่เอาประกันภัยหรือในกรณีที่เราอยู่รอดจนครบระยะสัญญาประกันภัยเนี้ยเขาก็จะจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะครับกรณีแบบที่3นะครับก็คือในเรื่องของการประกันชีพแบบสะสมแบบตลอดชีพนะครับแบบตลอดชีพเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความคุ้มครองเป็นหลักนะครับจะมีข้อดีมากกว่าช่วงระยะเวลาก็คือว่ามันจะมีมูลค่าเป็นคืนเงินสดซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงต่อไปนะครับว่ามันคืออะไรในกรณีแบบช่วงแบบตลอดชีพเนี่ยเขาจะจ่ายให้เราในกรณีที่เราเสียชีวิตภายในระยะเวลาของสัญญาประกันภัยหรือในกรณีที่เรามีอายุจนถึง95ปีหรือ95ปีหรือ99ปีนะครับตามที่สัญญากำหนดไว้ในทางประกันภัยเนี่ยถือว่าคนที่อายุ95ปีหรือ99ปีเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วก็จะมีการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยให้นะครับหรือแบบที่4ก็จะเป็นในเรื่องของยูนิตลิงก์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนอันนี้เราสามารถที่จะเลือกกองทุนรวมหรือเลือกแผนการลงทุนของเราเองได้นะครับโดยที่เราเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเราอาจจะขาดทุนก็ได้หรืออาจจะได้กำไรมากกว่าเงินที่เราส่งไปก็ได้นะครับแบบที่5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประกันชีวิตแบบสำหรับคนเกษียณนะครับก็ในกรณีนี้เราก็จะมีการลักษณะของการออมไว้เพื่อใช้ในไว้เพื่อเราเกษียณนะอย่างเช่นกรมธรรม์บางแบบอาจจะระบุว่าที่อายุ55ปีเป็นต้นไปเนี่ยกรมธรรม์เนี่ยจะเริ่มจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยนะครับจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขและแบบกรมธรรม์ที่กำหนดไว้ในที่เราซื้อนะครับนอกจากข้อที่3แล้วนะครับเรามาต่อในข้อที่4แล้วกันในเรื่องของการประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยนะครับเนื่องจากว่าการประกันชีวิตเองเนี่ยเป็นสัญญาที่ค่อนข้างที่จะเป็นระยะยาวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยควรจะต้องประเมินก็คือความสามารถในการชำระเบี้ยตลอดอายุสัญญาของตลอดระยะเวลาของสัญญานะครับโดยเราจะต้องวางแผนประมาณการรายรับรายจ่ายอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของเราและสามารถชำระเบี้ยได้ต่ออายุตลอดอายุสัญญานะครับ5เราควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจซื้อนะครับก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย

ประกันแล้วนะครับควรเก็บหลักฐานในการนำเสนอขายของตัวแทนไว้นะครับว่าอันนี้แหละจะเป็นหลักฐานที่สำคัญที่เราจะอาจจะดูเอามาประกอบเวลาที่เราได้รับตัวกรมธรรม์แล้วว่ามันตรงกับสิ่งที่เราต้องการที่จะซื้อหรือเปล่าและสิ่งที่เขาเสนอขายหรือเปล่านะครับ6นะครับในเรื่องของการกรอกข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัยเนี่ยเราต้องกรอกให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับถูกต้องนี้คือในเรื่องของก็เราจะต้องกรอกในเรื่องของตามความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นในเรื่องของปัญหาทางด้านสุขภาพว่าเรามีการเคยไปตรวจสุขภาพมาไหมเคยพบเจอโรคหรืออาการหรือมีอาการหรือตรวจเจอแต่อาจจะไม่ถึงขั้นของการรักษาเนี่ยว่าเราเคยตรวจเจอโรคต่างๆตามที่ในใบคำขอระบุว่าเราต้องแถลงหรือเปล่านะครับซึ่งในกรณีที่เราแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือต้องการหรือที่เราปกปิดนะครับอันนี้มันอาจจะส่งผลต่อเราในระยะภายภาคหน้าหลังจากที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองไปแล้วนะครับอย่างเช่นว่าหากบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าสิ่งที่ท่านนั้นแถลงไว้เรื่องปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นเท็จอันนี้บริษัทสามารถที่จะบอกล้างสัญญาท่านได้ในอนาคตหากท่านมีการเรียกร้องนะครับภายใน2 ปีนับแต่กรมธรรม์มีผลอายุบังคับใช้นะครับตรงนี้หลายๆเคสที่สำนักงานคอพอเจอมาอันนี้ก็บริษัทก็จะใช้สิทธิ์ในส่วนของตรงนี้ว่าเขาตรวจเจอปัญหาสุขภาพของผู้เอาประกันภัยเนี่ยภายใน2 ปีนับแต่วันที่ทำกรมธรรม์แล้วบอกล้างสัญญาการบอกล้างสัญญาเนี่ยก็สิ่งที่เขาทำก็คือคืนเบี้ยประกันภัยให้กับทายาทหรือผู้เอาประกันภัยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะแทนที่เราจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุ้มครองตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนั้นข้อที่7นะครับก็คือรับทราบสิทธิ์ระยะเวลาในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับตัวแทนที่ดีนะครับเขาจะต้องแจ้งให้สิทธิ์ให้เราทราบว่ามีระยะเวลาในการบอกเลิกกรมธรรม์ที่ผู้ซื้อเนี่ยควรจะต้องทราบนะครับโดยผู้ซื้อสามารถที่ใช้สิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน15 วันนับแต่วันที่ได้ซื้อได้รับกรมธรรม์นะครับถ้าซื้อผ่านตัวแทนเนาะแต่ถ้าเป็นเทเลเซลหรือการซื้อผ่านช่องทางทางโทรศัพท์นะครับสมัยนี้ก็คือนอกจากก็ตัวแทนแล้วมันก็จะมีช่องทางต่างๆที่สามารถนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างเช่นช่องทางทางโทรศัพท์เนี่ยก็คือสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกได้ภายใน30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์นะครับโดยที่ผู้ซื้อเนี่ยอาจจะต้องมีการชำระได้รับเบี้ยประกันภัยหลังจากหักค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าตรวจสุขภาพนะครับถ้ามีเนาะหากยกเลิกภายในระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์เวรคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวรคืนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับตรงนี้ข้อที่8นะครับการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีของบริษัทเท่านั้นอันเนี้ยหลายๆเคสที่เราเจอมาเนาะก็คืออันนี้อาจจะต้องบอกว่าในทุกวงการมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเนาะเราอาจจะเจอคนที่ไม่ดีก็ได้ซึ่งเขาอาจจะหลอกให้เราเนี่ยชำระบัญชีไปยังบัญชีส่วนตัวของเขาหรือบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เขาไปเปิดไว้หลอกๆเรานะครับให้เราโอนเงินเข้าไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ส่งเบี้ยให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราชำระเบี้ยประกันชีวิตเข้าไปเนี่ยเราควรจะต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยเข้าไปยังบัญชีของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆที่เราทำประกันภัยกับเขาไว้โดยตรงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รับความคุ้มครองแน่ๆนะครับอีกอย่างนึงเราควรเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วยนะครับว่าเป็นตัวสลิปเนาะที่เวลาขึ้นเวลาเราโอนผ่านโทรศัพท์หรือเราโอนผ่านโทรศัพท์ตรงเนี้ยมันจะมีสลิปขึ้นมาเราก็อาจจะต้องเก็บเซฟเก็บไว้นะครับว่าอันนี้เป็นการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตนะครับเพื่อไปใช้ยืนยันในกรณีที่บริษัทอาจจะแจ้งว่าไม่ได้รับการชำระเบี้ยเข้ามาเราอาจจะมีตัวเนี้ยยืนยันได้ว่าเนี่ยเราชำระไปแล้วเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับข้อที่9ก็คือการรับทราบช่องทางติดต่อและการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์นะครับตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยจะต้องแจ้งช่องทางติดต่อบริษัทรวมถึงขั้นตอนการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยให้ผู้ซื้อทราบนะครับเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเมื่อเราได้รับตัวกรมธรรม์แล้วข้อที่10นะครับเราจะต้องตรวจสอบกรมธรรม์อย่างละเอียดว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เราได้ทำไปเนี่ยที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับมันถูกต้องครบถ้วนตามที่ตอนที่เขามาเสนอขายหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญโดยที่ก่อนหน้านี้ที่ดำเนินไปว่าเอกสารนำเสนอขายเนี่ยเราจะต้องเอามาคนเก็บไว้นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบดูว่าสิ่งที่เขานำเสนอขายในเรื่องของเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆเนี่ยตรงกันไหมนะครับตรงนี้หากไม่ตรงเนี่ยเราก็จะต้องมีการแจ้งกับบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องรวมถึงในเรื่องของการตรวจสอบว่าในใบคำขอประกันชีวิตที่อยู่ในท้ายเล่มครับว่าสำเนาตัวเนี้ยมันถูกต้องตรงกับที่เราแถลงไว้หรือเปล่าหากอันไหนไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์นะครับก็คือภายในถ้าซื้อผ่านตัวแทนเนี่ยต้องแจ้งภายใน15 วันเนาะถ้าเป็นในกรณีที่ซื้อผ่านทางเทเลเซลหรือทางช่องทางโทรศัพท์เนี่ยก็ภายใน30 วันนะครับอันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับ10 เช็คลิสต์นะครับที่ว่าก่อนในก่อนที่เราจะซื้อประกันภัยนะขณะที่ซื้อประกันภัยและหลังที่ได้กรมธรรม์มาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรบ้างนะครับ
อีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือในเรื่องของเงื่อนไขเวลา

นะครับที่ว่าเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับมันจะมี2กรณีก็คือในกรณีที่เราเรียกว่าฟรีลุคพีเรียดกับเวตติ้งพีเรียดนะครับก็คือกรณีที่เป็นฟรีลุคพีเรียดเนี่ยก็คือในเรื่องของสิทธิ์ในการบอกเลิกกรมธรรม์ก็อย่างเช่นที่ได้นำเรียนไปแล้วว่าถ้าในกรณีที่เราซื้อผ่านตัวแทนผ่านช่องทางธนาคารเนี่ยภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะสามารถขอบอกเลิกกรมธรรม์โดยที่ได้เบี้ยคืนมาอาจจะมีหักค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับหรือในกรณีที่เราไปซื้อผ่านช่องทางทางโทรศัพท์เนี่ยก็คือภายใน30วันนะครับซึ่งหากผลช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยหากยกเลิกกรมธรรม์เนี่ยจะถือว่าเป็นการเวงคืนกรมธรรม์ซึ่งเราอาจจะขาดทุนจากการส่งเบี้ยประกันชีวิตเข้าไปนะครับอีกอันนึงในกรณีที่เราซื้อสัญญาประกันสุขภาพเพิ่มเติมเนาะตัวสัญญาประกันสุขภาพเพิ่มเติมตัวนี้ครับมันจะไม่คุ้มครองทันทีมันจะมีระยะเวลาที่เราเรียกว่าระยะเวลารอคอยหรือ waiting period นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวโลกนั้นๆเนี่ยจะใช้เวลารอคอยกี่วันอาจจะ30วัน60วันหรือ90วันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นในกรมธรรม์ระบุไว้ว่าโลกใดจะต้องมีระยะเวลารอคอยเท่าไหร่นะครับซึ่งหากเราตรวจพบอาการหรือบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากอาการนั้นๆภายในระยะเวลา waiting period ตรงเนี้ยกรมธรรม์ก็จะไม่คุ้มครองนะครับอีกประเด็นนึงนะครับที่เมื่อกี้ได้นำเรียนแล้วเนาะว่าเอกสารนำเสนอขายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการที่เราจะเอามาเปรียบเทียบว่าตอนที่เขานำเสนอขายกับตอนที่เราได้รับกรมธรรม์มาแล้วเนี่ยครับมันตรงกันหรือเปล่านะครับก็คือตัวเอกสารนำเสนอขายเนี่ยก็จะเป็นกรอบป้องกันนะครับว่าให้เราเวลาที่ว่าเขานำเสนอขายโฆษณาเนี่ยมันเป็นโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับการที่เขานำเสนอขายไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเมื่อเราได้รับตัวเล่มกรมธรรม์มาแล้วแล้วเราตรวจสอบความถูกต้องแล้วเราโอเคถูกต้องแล้วสิ่งอีกอย่างนึงก็คือเราจะต้องเก็บตัวเอกสารนำเสนอขายไว้ด้วยนะครับเพราะเอกสารนำเสนอขายก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันชีวิตเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้รับมาแล้วก็ควรจะเก็บเข้าเล่มเดียวกันนะครับเพื่อที่ว่าหากเกิดอะไรขึ้นมาในภายภาคหน้าในส่วนของตรงนี้เราจะได้เอาตรงนี้เอกสารพวกนี้มายืนยันเนาะว่าตอนนำเสนอขายเนี่ยคุณนำเสนอขายฉันแบบนี้ฉันจะต้องได้รับผลประโยชน์แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยการันตีในเรื่องของการรับผลประโยชน์ของเราอะนะครับอีกประเด็นนึงนะครับที่เมื่อกี้เรามีการพูดถึงเรื่องของการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับก็คือว่าในกรณีที่เรามีการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยสิ่งนึงที่อาจจะต้องบอกก่อนเลยว่าเงินที่เราจะได้รับกลับคืนมาเนี่ยหากเราเวนคืนก่อนที่จะครบกำหนดสัญญาเนาะหรือเวนคืนในปีต้นๆของการทำสัญญาประกันชีวิตตรงนี้เงินที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะน้อยมากเนื่องจากว่าในช่วง 1-3 ปีแรกเนี่ยการรับประกันชีวิตเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการได้มาซึ่งกรมธรรม์ค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องจ่ายไปนะครับในเรื่องของการออกเอกสารต่างๆหรืออะไรเงี้ยการพิจารณารับประกันภัยตรงนี้มันมีต้นทุนของบริษัทประกันภัยทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง 1-3 ปีแรกเนี่ยมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เนี่ยมักจะเป็น0บาทนะครับหรือแทบจะน้อยมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีต้นทุนในเรื่องของการหักในเรื่องของต้นทุนความคุ้มครองการประกันภัยไปด้วยแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยไปด้วยนะครับแล้วก็ในกรณีที่2เนี่ยหากท่านเวนคืนก่อน10ปีเนาะท่านหากท่านใดเนี่ยใช้ซื้อประกันชีวิตเพื่อใช้ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีในส่วนของตรงเนี้ยหากท่านเวนคืนก่อนครบ10ปีอ่ะครับสรรพากรอาจจะเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากท่านได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันระหว่างบริษัทประกันกับฐานในเรื่องของสัมภาระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบของสัมภาระเนี่ยก็จะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะทำเสียไปก็คือว่าเราอาจจะเสียโอกาสเนี่ยโค้ชหากเรายกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดเนาะเผื่อในกรณีที่ว่าเมื่อสัก5ปีที่แล้วท่านยังสุขภาพแข็งแรงอยู่แต่พอหลังจากนั้นผ่านมาสุขภาพของท่านเนี่ยอาจจะแย่ลงในการรับประกันภัยใหม่เนี่ยก็อาจจะมีข้อกำหนดต่างๆมากขึ้นหรือบริษัทอาจจะไม่รับประกันภัยฉบับใหม่ของท่านก็ได้นะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะสารพันฟังให้รู้นะคะอยู่กับช่วงของคปภ.นะคะก็วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผอ.สำนักงานคปภ.จังหวัดชลบุรีค่ะท่านผอ.ขติยพงษ์รุ่งบุญคงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าผอ.พี่เฟียส
1: ได้เลยคร
0: ับนะคะวันนี้นะคะเรามาร่วมจัดรายการด้วยกันนะคะก็ทางผอ.พี่เฟียสค่ะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยนะคะซึ่งประกันภัยเนี่ยมีด้วยกันหลายแบบหลายประเภทด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยจะยกเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องเด่นในการพูดคุยวันนี้คะ
1: วันนี้นะครับก็จะมาคุยเรื่องของการประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยเนาะเพราะว่าที่แล้วเนี่ยที่เรามาคุยกันเนี่ยมาคุยกันในส่วนของการประกันชีวิตนะครับในส่วนของตรงนี้วันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องของประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าจากข้อมูลสถิติแล้วกันก็คือว่าเราเกิดเหตุอัคคีภัยบ้านไฟไหม้อ่ะเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเนาะหมายถึงในประเทศไทยเนาะมันเกิดแล้วเพียงแค่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นข่าวเท่านั้นเองซึ่งวันใดวันหนึ่งมันอาจจะเป็นบ้านของเราก็ได้ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เราอยากมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยเป็นหลักครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่จริงๆทุกคนเนี่ยมีบ้านอยู่แล้วเน
1: า
0: ะแต่ทีเนี้ยสงสัยเองค่ะพี่เฟียสว่าบ้านเนี่ยต้องเป็นบ้านตัวไหมหรือต้องเป็นบ้านเช่าหรือต้องเป็นอะไรคอนโดหรืออะไรเนี่ยได้ไหม
1: เป็นคอนโดได้ครับเป็นทาวน์เฮาส์เป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยเป็นได้เช่าได้สามารถทำประกันภัยได้นะครับตรงนั้น
0: ค่ะ
1: ครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นที่น่าเสียดายเนาะอันนี้จากข้อมูลสถิติอีกเช่นกันก็คือเราพบแค่ว่าในชลบุรีเราเองอะครับมีบ้านทำเพียงแค่ 15% เองจาก 100% ของจำนวนบ้านอยู่อาศัยอะครับซึ่งน้อยมากวันนี้เลยเป็นที่มาที่ไปอย่างที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แล้วนะครับตรงนั้นครับ
0: เพราะว่าคือบ้านเราทุกคนเนี่ยอยู่อาศัยเนี่ยมันมีความเสี่ยงเรื่องของฟืนไฟอยู่แล้วเน
1: า
0: ะเพราะว่าบ้านทุกบ้านก็ใช้ระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็เรื่องของอันนี้สงสัยอีกนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าเหตุเกิดที่บ้านข้างๆแล้วลามาติดเรา
1: ลามาติดเราเนี่ยถ้าบ้านเรามีประกันอัคคีภัยประกันอัคคีภัยแล้วก็คุ้มครองด้วยครับ
0: ก็ถือว่าดีนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวให้พี่เฟียสเล่าคร่าวๆว่าต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็คือเรื่องของสิทธิการคุ้มครองเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ก็คือหลักๆแล้วนะครับประกันอัคคีภัยเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองประเภทเนา
0: ะ
1: ก็คือประกันอัคคีภัยทั่วไปก็คือประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ประกอบการก
0: ับ
1: ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งวันนี้ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะให้ความคุ้มครองที่มากกว่าประกันอัคคีภัยแบบทั่วไปนะครับซึ่งเป็นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยเนี่ยถ้าเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็ได้ความคุ้มครองอันดับแรกก็คือไฟไหม
0: ้
1: อันดับที่สองก็คือฟ้าผ่าฟ้าผ่าเนี่ยก็ได้รับความคุ้มครองด้วยนะครับอันที่สามก็คือในส่วนของการระเบิดจากแก๊สต้มหรือแก๊สอะไรเงี้ยที่เราใช้ภายในบ้านครับเพื่อให้ความสว่างเนี่ยระเบิดก็สามารถที่จะให้ความคุ้มครองด้วย
0: ก็คือถ้าแก๊สระเบิดแล้วเกิดไฟไหม้
1: ใช่
0: รวมด้วย
1: รวมด้วยใช่ครับแล้วก็ในส่วนของกรณีที่มียานพาหนะมาชนบ้านเราหรือช้างม้าวัวควายถ้าในอดีตเนี่ยคือเราก็จะใช้ช้างม้าวัวควายเป็นพาหนะเนา
0: ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้คือเป็นรถยนต
0: ์
1: หากมีมาชนบ้านเราตรงเนี้ยประกันภัยอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยเนี่ยให้ความคุ้มครองด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของภัยอันเนื่องจากน้ำอย่างเช่นท่อน้ำแตกหรือกรณีที่หลังคาบ้านเรารั่วครับแล้วฝนตกหนักลงมาทำให้ฝ้าเพดานของเราเนี่ยได้รับความเสียหายตรงเนี้ยก็ได้รับความคุ้มครองด้วยนอกจากนี้ในส่วนของประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยเองเนี่ยครับก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราจะผูกในเรื่องของการประกันภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมลูกเห็บลมพายุเข้าไปด้วยแต่เพียงแค่ว่าขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ 20,000 บาทที่มันจะผูกมาเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วต่อปี4ภัยรวมกันนะครับต่อปี 20,000 บาทแต่เราสามารถที่จะขอขยายซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ถ้าเรามีความเสี่ยงเพิ่มตรงนี้คร
0: ับ ค่ะอันนี้เนี่ยเบี้ยประกันปีละ
1: เท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าการก่อสร้างของบ้านนะครับ
0: ก็
1: คือว่าขึ้นอยู่กับว่า1ลักษณะสิ่งปลูกสร้างว่าเราเป็นบ้านไม้กึ่งปูนกึ่งไม้หรือเป็นบ้านปูนราคาก็จะแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเป็นบ้านไม้เนี่ยแพงแน่ๆเพราะว่าบ้านไม้เนี่ยมันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีมีความเสี่ยงสูงมากในการที่ว่ามันจะลามทั้งหลังเนา
0: ะ
1: กึ่งปูนกึ่งไม้ก็มีความเสี่ยงรองลงมาในขณะที่บ้านปูนเนี่ยโอกาสที่จะติดไฟหรืออะไรเงี้ยความที่จะไหม้ทั้งหลังเนี่ยมันอาจจะยากกว่าก็เบี้ยก็จะถูกกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทุนประกันภัยครับคือเวลาที่เขาคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณมูลค่าก่อสร้างใหม่ก็จะคำนวณจากว่าต่อ1ตารางเมตร
0: ค
1: ่าก่อสร้างเป็นเท่าไหร่เพราะงั้นสมมติบ้านเรา100ตารางเมตรก็คูณเข้าไปสมมติตารางเมตรละ 8,000 เนา
0: ะ
1: ก็คูณเข้าไปก็คือเป็น800,000สมมติมูลค่าสร้างใหม่800,000เขาก็จะไปคำนวณเบี้ยมาเบี้ยอาจจะตกเป็นหลักร้อยบาทต่อปีอะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อสัญญาที่เป็นระยะยาวมากกว่า1ปีมันก็จะมีส่วนลดเบี้ยให้ด้วย
0: คือประกันวินาศอัคคีภัยเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องทำปีต่อปีเหรอคะ
1: ใช่ไม่จำเป็นต้องปีต่อปีครับถ้าเป็นอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยเนี่ยสูงสุดคือ30ปีแต่อาจจะแนะนำแค่ว่าสัก3ปี5ปีหรือ9ปีก็น่าจะเพียงพอเนาะเพราะว่าเราจะได้มีการอัปเดตในส่วนของมูลค่าสร้างใหม
0: ่
1: เพราะว่ามูลค่าสร้างใหม่เนี่ยแต่ละปีก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าต้นทุนการก่อสร้างหรืออะไรที่แม้วัสดุก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะมองว่าสัก3ปี5ปีหรือ9ปีเนี่ยกำลังดี
0: ค่อยๆต่อค่อยๆเซ็นสัญญาประกันกันไป
1: คร
0: ับ ค
1: ่
0: ะอย่างนี้เซลล์หรือว่าคนขายประกันตัวแทนนี่คือยังเป็นคนเดิมหรือว่ายังไงมีการปรับเปลี่ยนไหมคะ
1: หมายถึงว่าบริษัทหรือยังไงฮะ
0: ใช่
1: บริษัทแล้วแต่เราเลือกเลยครับแล้วแต่เราเลือกเราสิ่งที่เราควรจะต้องดูบริษัทเนาะเราต้องดูหนึ่งในเรื่องของความมั่นคงของบริษัทซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทได
0: ้
1: เราคปภ.มีการกำหนดว่าให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของฐานะการเงินและบนเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทอันเนี้ยเป็นหนึ่งในอันนึงที่อยากจะให้ทุกคนเข้าไปดูเนาะว่าบริษัทนี้มีความมั่นคงแค่ไหนยังไงดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ after sale service หรือบริการหลังการขายเคลมง่ายเคลมยากชื่อเสียหรือชื่อเสียงตรงนั้นตรงนี้แต่ส่วนจะเป็นเจ้าไหนเนี่ยแล้วแต่ทางคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยตัดสินใจเองแล้วกันครับเพราะว่าเบี้ยแต่ละเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะ
0: ค่ะก็คือประกอบการตัดสินใจกันเองถ
1: ้
0: าไม่มั่นใจลองเริ่มต้นที่ปีต่อปีก่อนก็ได
1: ้
0: หรือจะ3ปีหรือ5ปีอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรจำนวนในการที่จะเสียค่าเบี้ยแต่ละปีเนี่ยมันก็จะลดหลั่นกันลงไป
1: ถ้าใช่ครับถ้าซื้อ3ปีมันก็จะอาจจะมีส่วนลดสัก 10% 20% อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่แบบแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยครับตรงนั้น
0: ค่ะบางครั้งอาจจะเปลี่ยนบ้านหรือว่าจะปรับปรุงรีโนเวทบ้านอะไรเงี้ยมีร่วมด้วยอยู่ไหมคะ
1: ถ้ามีการรีโนเวทบ้านเนาะต่อเติมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะต้องแจ้งบริษัทประกันเพิ่มเติมครับว่าเรามีทรัพย์สินเราเพิ่ม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นบริษัทประกันอาจจะคำนวณทุนประกันใหม่อาจจะมีการคิดเบี้ยเพิ่มเติมเข้าไปแต่เราก็จะได้รับความคุ้มครองอยู่ตรงนั้นเพราะว่าการกำหนดทุนประกันที่น้อยกว่าความเป็นจริงอะครับน้อยกว่า 70% เนาะของทุนประกันมูลค่าสร้างใหม่เนี่ยมันมีผลต่อการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนของบริษัทประกันด้วยนะ
0: ค่ะก็คือมีผลเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดทำอะไรก็อาจจะต้องปรึกษาก่อนเนาะปรึกษาทีมบริษัทประกัน
1: บริษัทประกัน
0: ที
1: ่
0: เราทำ
1: ว่าเราควรจะต้องทำทุนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าทำต่ำกว่า 70% เวลาที่เกิดเหตุความเสียหายขึ้นมาครับเขาจะไม่จ่ายเต็มทุนประกันนะ
0: ค่ะ
1: เขาจะคำนวณตามสัดส่วนว่าเขารับประกันภัยเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสร้างใหม
0: ่ค่ะ
1: สมมติบ้านราคา5ล้าน
0: ค่ะ
1: แต่เราทำทุนที่ประมาณ2ล้าน5เท่ากับประธานทุนประกันแค่ 50%
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุความเสียหายขึ้นมาแต่ละครั้งครับบริษัทประกันภัยไม่ได้จ่ายตามเต็มตามจำนวนความเสียหายนะแต่จ่ายแค่
0: 50%
1: ของมูลค่าความเสียหายเพราะงั้นไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยผู้ประกันภัยเองต้องจ่ายเองครับตรงนั้น
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการศึกษาดีด้วยนะ
1: อย่างน้อยไปก็ไปให้บริษัทช่วยประเมินให้ว่าทุนประกันควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะเขาจะมีโปรแกรมคำนวณอยู่แล้วว่าทุนประกันควรจะเป็นที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะซึ่งบริษัทประกันเนี่ยเป็นบริษัทเอกชน
1: ใช่ไหมคะใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยอย่างแรกเลยคือบริษัทนี้เนี่ยมีความมั่นคงยังไงตลอดอายุการที่เราซื้อประกันบ้านไหมแบบนี้นะคะทีนี้สิ่งทรัพย์สินอะไรบ้างที่ประกันอาคีภัยเนี่ยคุ้มครองนะคะทีนี้ที่บอกว่าแบ่งเป็น2ส่วนนะคะเขาบอกว่าสิ่งปลูกสร้างก็คือบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมบ้านแฝดห้องชุดในคอนโดด้วย
1: อันนี้คือสิ่งปลูกสร้างเนาะที่ไม่รวมฐานรากนะครับสิ่งที่อยู่ใต้ดินไม่รวมเฉพาะสิ่งที่อยู่บนดินพวกเสากำแพงหลังคาอะไรพวกนี้หน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยครับจะรวมอยู่ด้วย
0: ค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าทั้งเรื่องของฟืนไฟนะคะไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ถึงและ
1: ถูกรถชนเข้ามาที่ตัวบ้าน
0: อะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดไฟอันนี้เหรออ
1: าจจะไม่เกิดไฟเนี่ยอาจจะทำให้ตัวบ้านเราเสียหายครับ
0: ก็รวมอยู่ด้วย
1: อย่างรถชนอย่างรถวิ่งมาจากถนนใหญ่แล้วอยู่ดีหักหลบแล้วเข้ามาชนบ้านเรากำแพงบ้านเราจะรับความเสียหายเนี่ยประกันนี้ให้ความคุ้มครองเช่นกัน
0: ทีนี้เป็นอย่างนี้ค่ะคนไทยเนี่ยส่วนมากเนาะขอพี่เพียรเขาจะแบบทำประกันเหมือนแช่งตัวเองอ
1: ่
0: ะเขารู้สึกว่ามันมีสิ่งไม่ดีเข้ามาแบบแล้วทำไมฉันถึงต้องทำมันเหมือนทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีไปด้วยเงี้ยเรามีวิธีการปรับความคิดหรือว่าการแลกเปลี่ยนความคิดยังไงบ้างคะ
1: ถ้าในมุมผมนะครับมีซื้อประกันเหมือนซื้อยันมากกว่ายันคุ้มครองตัวเองมากกว่า เพราะว่ามันจะไม่ค่อยเกิดเหตุหรอกสำหรับคนที่มีประกันแต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดเหตุสำหรับคนที่ประกันเพิ่งหมดหรือไม่มีประกันมากกว่าตรงนั้นตรงนี้มากกว่าครับก็คืออยากให้มองว่าหนึ่งประกันเองอาจจะไม่ได้ช่วยท่านในการลดอุบัติเหตุหรือลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประกันจะเข้ามาเยียวยาเพราะอย่าลืมว่าบ้านหลังนึงนะครับมูลค่าเป็นหลักล้านเนา
0: ะ
1: แล้วเราใช้ถ้าใครยิ่งผ่อนบ้านอ่ะ ช้เวลาผ่อนเป็น 10-20 ปีกว่าจะหมดแล้วถ้าบ้านไฟไหม้มา1ครั้งเราจะทำยังไงเราต้องมาผ่อนต่ออีกเหรอสู้ให้ประกันมาช่วยจ่ายให้เราดีกว่า
0: ใช่เราจะได้มีแรงที่จะตั้งต้นไปทำอะไรใหม่ๆไปเริ่มต้นใหม่ได้เร็วขึ้นเนาะนี่แหละเรื่องของคนไทยเนี่ยนะมันก็มีเรื่องของภาวะจิตใจร่วมอยู่ด้วย
1: เข้าใจครับว่าส่วนนึงคือมองว่าเหมือนเบี้ยทิ้งเปล่าแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันเหมือนแบบเราซื้อความคุ้มครองดีกว่าเหมือนเราซื้อของอย่างนึงที่เราอาจจะไม่ได้เห็นตัวตนเนาะแต่เราได้กระดาษมาแผ่นนึงแต่เป็นคำมั่นสัญญาแล้วกันว่าถ้าเกิดเหตุฉันจะจ่ายให้คุณอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับมองว่าเป็นอย่างนั้น
0: ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้ม
1: เงินหลักพันแรกกับความคุ้มครองหลักล้าน
0: ค่ะเพราะว่าบ้านแต่ละหลังนี้ก็คือแบบหลักหลายแสนล้านขึ้นไปอยู่แล้วอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเปิดใจที่จะรับเรื่องของประกันบ้านด้วยประกันภัยที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยเนาะค่ะเนี่ยมีข้อไหนที่ควรระวังสำหรับคนที่จะคิดที่จะทำประกันไหมคะข้อที่ต้องแบบไตร่ตรองดีๆนะคิดไว้ก่อนนะว่าต้องทำยังไง
1: ถ้าเป็นประกันอัคคีภัยเนี่ยอย่างที่นำเรียนก่อนหน้านี้นะว่าเรื่องทุนประกันภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นน่ะเราควรต้องทำทุนประกันภัยให้เหมาะสมกับมูลค่าสร้างใหม่อย่างเช่นบางคนนะครับไปกู้บ้านกู้ซื้อบ้านเนาะกับแบงค์แต่เราอาจจะมีทุนส่วนนึงบ้านมูลค่า5ล้านแต่เรากู้แค่2ล้าน
0: ค่ะ
1: โดยส่วนใหญ่แบงค์จะบอกว่าให้เราทำที่2ล้านนะ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ถูกต้อง
0: มันไม่เต็ม
1: มันไม่เต็มราคา5ล้านใช่เพราะฉะนั้นน่ะ
0: เหมือนคุ้มครองบ้านแค่ครึ่งหลังอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆครับตรงนั้นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปหลายๆเคสก็จะมีเกิดขึ้นว่าอ้าวก็ฉันไม่รู้เรื่องนี่ว่าแบงค์ให้ทำแบบนี้ฉันก็ทำแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรอาจจะต้องแย้งก็คือมูลค่าบ้านที่ไม่รวมที่ดินนะอันนี้ต้องไม่รวมที่ดินนะครับของเรา5ล้านบาทเราควรต้องทำที่ทุนประกัน5ล้านบาทหรือในกรณีที่เราไม่รู้ว่าบ้านเราเท่าไหร่เนา
0: ะ
1: หรือบางกรณีบางคนอาจจะมองว่าบ้านทั้งหลังที่เราซื้อบ้านโครงการมาครับ6ล้านบาทแต่อย่าลืมว่า6ล้านบาทเนี้ยมันรวมที่ดินเข้าไปด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะถ้าเราทำที่ทุนประกัน6ล้านบาทนะครับเราจะเรียกว่า over insure คือการประกันภัยเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริง
0: ค่ะ
1: สิ่งที่เสียก็คือเราเสียเบี้ยแพงกว่าที่ควรจะเป็น
0: ค่ะเราได้รับการคุ้มครองอีก1ล้านบาทเสร็จตรงนั้นอ่ะ
1: ใช่เราได้แค่5ล้านเนี่ยครับตัวบ้านแค่5ล้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่ดิน1ล้านบาทเนี่ยครับ
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดเงินเหลือก็ไม่มีผลอะไร
1: เงินเหลือก็ไม่มีผลอะไรทำเพื่อความสบายใจแต่ก็เท่ากับว่า
0: เพื่ออะไร
1: มันเสีย
0: ต่อให้สมมติว่าไฟไหม้หรือเกิดเหตุบ้านพังทั้งหลังเนี่ยเขาก็คุ้มครองอยู่แค
1: ่5ล้านบาทไม่ใช่6ล้านบาทใช่ครับตรงนั้นเท่ากับเราเสียฟรีอาจจะเสียฟรีพันนึงหรืออะไรเงี้ยแต่ต่อปีมันก
0: ็นะ
1: มันอาจจะดูไม่เยอะมากแต่ถ้าหลายปีรวมกันนะครับมันเยอะนะ
0: ค่ะทีนี้ก็เนี่ยแหละมาดูเรื่องของการคุ้มครองระยะสั้นระยะยาวอันไหนที่จะคุ้มค่ากว่ากันแล้วก็ดีที่สุดอะไรแบบนี
1: ้
0: นะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยบอกว่าเบี้ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือหลักพัน
1: หลักพันหลักร้อยเองขึ้นอยู่กับทุนประกันภัยดีกว่าว่ามันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่คนอาจจะคิดว่าอัคคีภัยแพงเนาะแต่จริงมันไม่แพงนะ
0: อย่าง
1: ของผมเองเนี่ยผ่อนบ้านกับธนาคารเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเบี้ย3ปีเนี่ยอยู่แค่ 2,000 กว่าบาทเองสองสามพันเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: บางคนไม่รู้ไงคะพอพี่เกียร์ใช่ไหมก็ไม่รู้ไม่ได้มีความรู้ว่าฉันจะต้องทำยังไงประกันภัยแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดการซื้อบ้านในโครงการเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรมาซัพพอร์ตเราอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าในโครงการเนี่ยมีทุนประกันตรงนี้อยู่แล้วเราสามารถทำเพิ่มได้อีกไหมคะ
1: โดยส่วนใหญ่ครับเขาจะไม่มีให้เนาะแต่เราสามารถทำเพิ่มได้สมมติถ้าอยากไปคอนโดดีกว่าถ้าอยากคอนโดเองครับมันก็จะมีการทำประกันตัวของนิติบุคคลที่เป็นตัวคอนโดเนา
0: ะ
1: แต่อาจจะไม่ครอบคลุมถึงแต่ละห้องซึ่งเราสามารถทำเพิ่มได้ครับแล้วก็ซื้อประกันที่อยู่อาศัยนั่นแหละเพิ่มสำหรับคนที่ผ่อนแบงก์อ่ะอันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะหนึ่งคือแบงก์บังคับทำอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราผู้ซื้อบ้านนี่ครับแบงก์จะบังคับทำอัคคีภัยอยู่แล้วเนาะแต่สำหรับใครที่ผ่อนแบงก์หมดแล้วหรือบ้านสร้างด้วยตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้น่าเป็นห่วงมากกว่าที่เราอาจจะไม่ได้ซื้อเพราะอย่างเหตุการณ์อย่างแผ่นดินไหวที่กรุงเทพปีที่แล้วเน
0: า
1: ะที่มาถึงกรุงเทพปีแล้ว
0: สดๆร้อน
1: ปีแล้วล่าสุดก็หลายคนเองก็โชคดีไปว่าส่วนกลางก็มีการทำประกันภัยเราเรียกว่าการประกันภัยทรัพย์สินความเสียภัยทรัพย์สินซึ่งจะคุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นส่วนกลางรวมถึงตัวเสาโครงสร้างนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแต่ถ้าเฟอร์นิเจอร์เราได้รับความเสียหายเนี้ยอันเนี้ยไม่คุ้มครองแต่โชคดีที่บางคนเนี่ยที่ผ่อนแบง
0: ค์
1: ตรงนี้ได้รับความคุ้มครองเช่นกันคุ้มครองถึงเฟอร์นิเจอร์อยู่ในห้องด้วยนะฮะตรงนั้นด้วย
0: โอ้โหก็ถือว่าดีระดับหนึ่งเลย
1: ใช่ครับแต่ทุน ทุนเองมันอาจจะแบบไม่ได้สูงมากแล้วเพราะเป็นภัยแผ่นดินไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสามารถปรับเพิ่มได
0: ้แล้วแบบนี้นี่เวลาที่เขาชดใช้หรือว่าชดเชยเนี่ยเขาได้มูลค่าเนี่ยคือเป็นเงินหรือว่าเป็นการซ่อมแซมหรือว่าเป็นยังไงอะคะ
1: โดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะครับก็จะเป็นการถ้ามันทั้งล้อสิ่งเงี้ยอาจจะจ่ายเงินคืนให้กับมาแบงค์ผู้รับผลประโยชน์ถ้าเราติดหนี้แบงค์เขาไปจ่ายมาที่แบงค์ก่อนส
0: ่
1: วนที่เหลือถึงจะมาจ่ายให้เราแต่ถ้าบางทีเราอาจจะมีการซ่อมแซมก็ได้ครับแล้วก็จ้างช่างจ้างอะไรมาอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจ่ายเป็นเงินมาให้แต่ก็ประมาณนั้นก็จะต้องมีช่างมาประเมินเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราเกิดเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาครับก็คืออันดับแรกเนาะเอาตัวเองออกจากความเสี่ยงภัยก่อนเดี๋ยวพึ่งที่ไปถ่ายรูป
0: อันนี้ประกันแค่บ้านนะไม
1: ่
0: ได้ประกันชีวิตนะประกันชีวิตก็อีกส่วนหนึ่งนะคะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเอาตัวเองออกให้รอดก่อนแล้วก็พอเหตุสงบแล้วถ
0: ึ
1: งค่อยเข้าไปถ่ายรูปโทรแจ้งบริษัทประกันถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้ถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายอะไรเงี้ยเก็บไว้เพื่อเป
0: ็
1: นหลักฐานอะไรเงี้ยอย่างกรณีแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยครับก็คือเขาก็จะให้เราเนี่ยด้วยความที่จำนวนมันเยอะเนาะเขาจะให้เราถ่ายตามรอยแตกรอยเลยพวกเนี้ยตรงนั้นส
0: ่
1: งไปให้เขาผ่านแอปผ่านแพลตฟอร์มผ่านอะไรต่างๆที่เขากำหนดไว้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะประเมินจากตรงนั้นแล้วก็ตีออกมาเป็นมูลค่าความเสี่ยงแล้วก็จ่ายเงินมาแล้วเราก็ไปหาช่างมาซ่อมเอง
0: ค่ะทีนี้อยากจะทราบว่าการที่จะเริ่มทำเนี่ยค่ะมันต้องเริ่มทำตั้งแต่ซื้อบ้านครั้งแรกหรือว่าซื้อระหว่างอยู่อาศัยไปแล้วก็ได
1: ้ระหว่างอยู่อาศัยไปแล้วก็ได้ครับสามารถที่จะซื้อได้เหมือนกัน
0: สมมติว่าซื้อบ้านโครงการเนี่ยในหมู่บ้านนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากทำพออยู่ๆไปเอ๊ะเริ่มมีความเสี่ยงเริ่มรู้แล้วว่าบ้านฉันเนี่ยรอบๆ บ้านเริ่มมีการจะทำโครงการรถไฟฟ้าทำยังไงเริ่มเสี่ยงละค่อยไปทำ
1: ได้ครับสามารถเราทำเมื่อไหร่ก็ได้ครับบ้านอยู่อาศัยเราทำเมื่อไหร่ก็ได้คร
0: ับ ค่ะแล้ววิธีการทำเนี่ยค่ะแอบถามนิดนึงว่าทำยากไหมคะมีการตรวจสอบเหมือนทำประกันสุขภาพไหม
1: ไม่มีครับก็คือว่าอย่างที่ผมเคยไปทำเนาะก็คือบ้านหลังที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่ทำแต่แรกเป็นบ้านนานแล้วแหละพอผ่อนแบงค์หมดก็ไม่มีการทำประกันอัคคีภัย
0: ค่ะ
1: ก็ผมก็ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ของบริษัทประกันว่าอยากจะทำประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยเขาก็จะถามเราแค่เพียงแค่ว่าบ้านเราอ่ะลักษณะบ้านเราเนี่ยพื้นที่ขนาดเท่าไหร่เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบไหนเป็นไม้เป็นกึ่งไม้หรือก่ออิฐถือปูน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็จะบอกไปเขาก็จะคำนวณมาให้เลยว่ามูลค่าอีตารางเมตรถ
0: ู
1: กไหมฮะแล้วบ้านประเภทนี้1ชั้น2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีตรงนั้นเขาก็จะใส่คำนวณโปรแกรมออกมาว่าโอเคทุนประกันเราควรอยู่เท่าไหร่เพราะฉะน
0: ั้
1: นเบี้ย1ปีเท่ากับเท่านี
0: ้
1: เบ
0: ี้
1: ย3ปีเท่ากับเท่านี้เบี้ย5ปีเท่านี้เบี้ย9ปีเท่านี้แล้วแต่ให้เราเลือกอะครับว่าเราจะเลือกทำที่กี่ปีแค่นี้เองง่ายๆเลย
0: แต่ว่าการคุ้มครองทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเลือกเป็นแพ็กเกจไหนเนี่ยเขาจะมีว่าระดับราคาเท่านี้ได้แพ็กเกจนี้แบบนี้ไหมคะ
1: มันก็อาจจะมีครับเพราะว่าบางทีมันจะมีแพ็กเกจอย่างเช่นแบบมีภัยเพิ่มเติมเนาะแบบภ
0: ั
1: ยโจรกรรมหรือในกรณีที่วัตถุโบราณเราอาจจะแบบมีวัตถุโบราณ
0: ถ้าบ้านเราแบบ
1: ถ้าบ้านอยู่อาศัยรวมด้วยแต่เราอาจจะต้องไปคุยราคาเขาก่อนเราสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อะไรอย่างเงี้ยครับว่าเรามีอันนี้ด้วยนะเรามีทรัพย์สินแบบนี้เขาก็อาจจะเพิ่มเบี้ยไปเพราะว่าเขาก็ได้ความคุ้มครองในส่วนของตรงนี้ด้วยวัตถุโบราณอะไรพวกเนี้ยครับที่เราสะสมไว
0: ้ค่ะถ้าเกิดเป็นวัตถุที่แบบว่าเคลื่อนย้ายไม่ได้เนี่ยเนาะเหมือนก็เป็นทรัพย์สินภายในบ้านซึ่งถ้าเกิดมันได้รับความเสียหายจากเช่นบ้านถล่มพายุมาแล้วล้มพัดอะไรต่างๆนานานะคะไฟไหม้ได้รับความเสียหายตรงนี้ก็คุ้มครองด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะซึ่งดีมากๆเลยนะคะเริ่มต้นเบี้ยเนี่ยเขาบอกว่าแค่หลักร้อยหรือว่าหลักพันเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะทำเนี่ยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆหาใน Google ได้เลยครับเพราะว่าแต่ละบริษัทเองเนี่ยก็พยายามประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของตัวเองอยู่แล้วว่ามีแพ็กเกจความคุ้มครองแบบไหนบางคนอาจจะจัดแพ็กเกจไม่เหมือนกันอาจจะเพิ่มเติมตรงจุดนั้นจุดนี้ความคุ้มครองตรงนี้นั่นเข้าไปเบี้ยก็จะแตกต่างกันอันนี้อาจต้องไปดูว่าความคุ้มครองแบบไหนที่เป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมเนี่ยเหมาะสมกับเราไหมหรือเรามองว่าไม่จำเป็นเราก็เลือกอีกเจ้าหนึ่งหรืออาจจะคุยกับเขาก็ได้ว่าเราไม่เอาความคุ้มครองนี้ได้ไหมเราแพ็กเกจเนี้ยขอตัดความคุ้มครองนี้ออกก
0: ็
1: อาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะคุยเป็นหลายเคสไป
0: ก็คือมีการต่อรองกันแต่ละบริษัทประกันทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะซื้อแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าเราไม่อยากดูราคาแค่บริษัทเดียวเราสามารถเปรียบเทียบราคาได้เอง
1: ได้ครับบางบริษัทเองครับสามารถที่จะคำนวณบนเว็บไซต์ได้เลย
0: อ๋อเหรอคะ
1: บนเว็บไซต์ของเขาได้เลยอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าเกิดลดหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับบริษัทประกันค
1: ิ
0: ดเองก่อนได้
1: คิดเองก่อน
0: ประกอบการตัดสินใจก่อนว่าฉันเนี่ยจะเลือกบริษัทอะไรไม่ได้มีแบบว่ามาบัฟกันมาขิงกันว่าฉันดีกว่าเธอเบี้ยมากกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างนี้ ไม่มีการตัดราคา
1: คร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีราคาแล้วก็เรื่องของแพ็กเกจประกันเนี่ยแตกต่างกันนะคะเรื่องของการที่จะทำเนี่ยเรียกได้ว่าต้องศึกษาก่อนให้ดีเรื่องของบ้านของท่านเนี่ยเป็นลักษณะรูปแบบไหนนะคะเหมาะสมกับการซื้อประกันประเภทไหนคุ้มครองเท่าใด
1: ใช่
0: มั้ยคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำสามารถปรึกษาบริษัทประกันได้หรือว่าจะปรึกษาทาง
1: คปภ.ก่อนก็ได้นะ
0: คะ
1: แต่เราอาจจะไม่ได้รู้เบี้ยนะว่าเบี้ยเท่าไหร่แต่เราอาจจะให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ว่าถ้าบ้านแบบนี้คุณต้องทำประกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะลืมไปว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีฮะเอาบ้านตัวเองไปทำเป็นร้านค้า
0: อ
1: ันเนี้ยไม่นับว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะ
0: อ
1: ันนี้จะนับเป็น
0: ยกเคส
1: อันเนี้ยมันจะกลายเป็นว่านับว่าเป็นประกันภัยสำหรับการประกอบการมันก็ได้ความคุ้มครองอีกแบบนึง
0: มันจะไม่ได้
1: มากเท่ากับประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยแต่อย่างเช่นว่าประกันถ้าเป็นประกันสำหรับสถานประกอบการเนี่ยจะคุ้มครองแค่ไฟไหม้ฟ้าผ่าการระเบิดของแก๊สของสว่างเท่านั้นไอ้พวกที่มารถชนนู่นนี่นั่นหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ความคุ้มครองเพราะฉะนั้นแต่เราสามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมได้หรือภัยธรรมชาติอย่างเช่นภัยลูกเห็บลมพายุแผ่นดินไหวน้ำท่วมอะไรพวกเนี้ยก็ไม่มีความคุ้มครองนะครับแต่เราสามารถซื้อเพิ่มได
0: ้เพราะว่าในพื้นที่ที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันเนาะ
1: เช
0: ่นถ้าบ้านท่านอยู่ทางภาคเหนืออาจจะมีเรื่องของดินถล่มพายุลูกเห็บอะไรพวกนี้นะถ้าอย่างเราอยู่ชลบุรีมีความเสี่ยงเรื่องอะไร
1: ผมว่าน้ำท่วม น้ำท่วมเนี่ยอาจจะท่วมบ่อยเนาะเวลาฝนตกมาอันนั้นลองการระบายแล้วกันตรงนั้นก็มีความเสี่ยงก็คืออย่ามองว่าเราอาจจะไม่เกิดภัยอื่นแต่ภัยน้ำท่วมเนี่ยเป็นภัยเสี่ยงสำหรับเรา
0: ค่ะ
1: ก็คนที่จะต้องมี
0: แล้วถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยเลือกซื้อบ้านอยู่ในที่ที่แบบว่าลุ่มที่แบบรับน้ำเป็นอย่างดีเลยแบบนี้ยิ่งว่าปีหนึ่งนี้ได้เบี้ยประกันไม่ได้ซื้อบ้านเพื่อเตรียมเบิกเบี้ยประกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครซื้อไปแล้วอ่ะมันบ้านหลังนึงอ่ะมันซื้อไปแล้วอ่ะมันก็คือต้องแก้แล้วแหละนะไม่ได้แบบถ้าอีกครั้งคือขายทิ้งแล้วไปซื้อใหม
1: ่
0: ทีนี้วิธีทางแก้ก็คือถ้าไม่พอที่จะไปซื้อบ้านใหม่จริงๆอ่ะวิธีทางแก้ก็คือให้เนี่ยแหละบริษัทประกันภัยช่วยคุ้มครองเราอีกทางนึง
1: ใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะบอกว่าถ้าเกิดพื้นที่ซ้ำซากเนี่ยค่าดอกเบี้ยอาจจะแพง
0: จริงหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าเขาอาจจะติดตามพื้นที่ตามโซนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยว่าพื้นที่ตรงนี้มีความเสี่ยงอะไรเบี้ยก็อาจจะแพงขึ้น
0: ค่ะเหมือนเวลาที่เราป่วยแล้วอยากจะทำประกันสุขภาพคุณบอกว่ามีความดันเบาหวานมีอะไรภาวะที่แบบมีกลุ่
1: ม
0: เสี่ยงอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็จะแบบอาจจะทำประกันไม่ได้หรือว่าจะมีความเสี่ยงมากขึ้นแบบนี้เรื่องของการตรวจเจอเชื้อมะเร็งอะไรต่างๆ
1: ใช่ครับเพราะว
0: ่าคล้ายๆกัน
1: หรือเรากรณีที่เราสาบ่อยโอกาสในการที่เราถูกปรับเบี้ยในปีถัดไปมันก็จะสูงขึ้นมันก็เช่นเดียวกันครับถ้าบ้านเรามีพื้นที่เสี่ยงมากบริษัทประกันมี2ทางเลือกคือระหว่างไม่รับเลยกับรับแต่ปรับเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น
0: ก็ประกอบกันพิจารณาการไปนะคะก็แล้วแต่ว่าท่านใดอยากได้แบบไหนแพ็กเกจไหนหรือว่าไหวที่เท่าไหร่ก็สามารถปรึกษาแล้วก็ตัดสินใจกันได้ในภายหลังซึ่งจริงๆตรงนี้ไม่ได้มีการบังคับให้ทำ
1: ตรงนี้ไม่ได้บังคับให้ทำถ้าเราไม่ได้กู้ธนาคารแต่ถ้าเรากู้ธนาคารบังคับแน่
0: ซึ่งธนาคารบังคับในกรณีที่ธนาคารบังคับธนาคารจะเป็นคนเลือกให้หรือว่าจะบอกว่าให้เราไปเลือกให้หรือว่าเราสามารถไปถามธนาคารว่าเราควรจะเลือกบริษัทไ
1: หนโดยส่วนใหญ่ถ้าทำกับธนาคารนะครับธนาคารจะเลือกบริษัทประกันภัยให้เลย
0: ค่ะ
1: เขาเหมือนเขาจะมีการผูกไว้ว่าสมมติแบงค์สีส้มผูกกับบริษัทประกันภัยเจ้านี
0: ้
1: อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
0: ซึ่งเราก็ต้องหาข้อมูลเบื้องต้นไปนั่นแหละถ้าเกิดเราไม่ได้ชอบแพ็กเกจนี้เราอาจจะแบบว่าไปเปลี่ยนธนาคาร
1: หรือว่าขอคุยกับธนาคารว่าเราอยากซื้อหรือคุยกับบริษัทประกันภัยว่าเราอยากเพิ่มปรับเพิ่ม
0: ต่อรองกันได้
1: อาจจะปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้นเพราะว่าเบสิกโดยส่วนใหญ่มาภัยธรรมชาติเนี่ย 20,000 บาทต่อปีเราอาจจะขอปรับเพิ่มเป็น 30,000 50,000 หรือ 100,000 อะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ขอปรับเพิ่มได้ก็เพิ่มเบี้ยเข้าไปอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะแล้วที่ผ่านๆมาค่ะพี่เฟียสการประกันภัยเนี่ยการคุ้มครองเนี่ยส่วนมากคุ้มครองในเรื่องอะไรมาแล้วที่เห็นมาผ่านๆมาเนี่ย
1: ถ้าหลักๆเนาะถ้าอย่างบ้านเราผมมองว่าน่าจะเป็นไฟไหม้มากกว่าแต่ถ้าอย่างภาคใต้ที่น้ำท่วมอย่างเงี้ยประกันภัยน้ำท่วมจ่ายเต็มที่แต่เป็นแม็กเลยนะ 20,000
0: ค่ะ
1: น้ำท่วม10เซนเข้าบ้านเกิน10เซนขึ้นไปเนี่ยก็คือจ่ายเลย 20,000 ตามวงเงินความคุ้มครองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากก็ถ่ายรูปไว้ก่อน
1: ถ่ายรูปไว้ก่อน
0: เก็บหลักฐานความเสียหายเนาะแล้วก็แจ้งทางบริษัทประกันเขาไม่มีการลงไปตรวจสอบหรอคะ
1: คือถ้าเคส อย่างอย่างถ้าเคสแบบว่าเคสเล็กๆน้อยๆจำนวนไม่ใช่เคสเล็กๆจำนวนที่แบบตัวอย่างเขาจะลงไปตรวจสอบครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าในกรณีที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆเคสอย่างเป็นภัยธรรมชาติหันตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเลือกจากว่าบุคลากรมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นบริษัทประกันภัยเองไม่สามารถที่จะลงไปตรวจสอบได้ทุกเคสเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้เราเนี่ยถ่ายรูป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเร่งกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและเร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
1: กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวาระเพิ่มเติมขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งกระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและสั่งทูตพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวหลังจากมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทย
2: นายสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบด้วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งแชร์บ๊วยกุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกของไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศสำหรับระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางการมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับการนำเข้าทันที
3: เราก็เร่งหาตลาดทดแทนในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขามีการหยุดในการนำเข้ากุ้งจากไทยเนี่ยเราก็ต้องรีบหาตลาดเลยอย่างทางผู้ประกอบการหรือว่าชาวประมงที่ภาคใต้เราก็หาตลาดในภาคใต้กระจายนะคะภายในภาคใต้ด้วยกันเอง มีการร่วมมือกับโมเดิร์นเทรดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนรับทานกุ้งบริโภคกุ้งกันอย่างรวดเร็วอันนั้นก็คือในส่วนของภาคใต้ภาคกลางเราก็มีการช่วยนะคะโดยที่มีการกระจายกันในภาคกลางแล้วก็ส่งไปทางภาคเหนือได้ด้วยแล้วก็ทางภาคตะวันออกก็เช่นกันก็มีการกระจายกันในภูมิภาคเนื่องด้วยเราไม่อยากให้มีภาระในเรื่องภาคขนส่งเยอะตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วในการช่วยระบายสินค้าก็พยายามช่วยกันอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นการช่วยในเบื้องต้นระยะสั้นเท่านั้นส่วนในเรื่องของทูตพาณิชย์ก็ได้มีการกระจายตัวกันไปนะคะในทุกประเทศก็แจกโจทย์ไปเรียบร้อยแล้วว่าให้หาตลาดเพิ่มเติมให้นะคะก็ทูตพาณิชย์ทุกประเทศก็พยายามช่วยกันในการหาตลาดเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางระยะยาวเพื่อที่จะไม่ให้มีการพึ่งพาตลาดใดตลาดเดียวกันมากเกินไปก็ช่วยกันหลายส่วน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการวางรากฐานแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเจรจาในระดับนโยบายแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจำนวน5สายพันธุ์โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากขั้นตอนการตรวจสารปนเปื้อนในปลากระพงขาวของทางมาเลเซียส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการนำเข้ากุ้งจนกว่าทางมาเลเซียจะเสร็จสิ้นการประเมินระบบควบคุมและป้องกันโรคสัตว์น้ำของไทยทางนี้ได้ประสานงานไปยังนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนโดยเบื้องต้นได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอให้ทางมาเลเซียพิจารณายกเลิกคำสั่งระงับดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอให้มีการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลรองรับการเดินทางไปเจรจาระดับนโยบายด้วยตนเองต่อไป
5: ตอนนี้ผมตอนทำหนังสือไปในปีนี้นะหลังปีเกษตรเนี่ยมาเลเซียก็ขอให้เขาอย่างน้อยในช่วงนี้ยกเลิกเรื่องแบนกุ้งไทยก่อนได้ไหมครับก็ขอที่จะไปต่อแล้วก็ที่ผ่านมาให้ผมทราบข่าวว่าการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงเกษตรของไทยกับมาเลเซียมีการหยุดการเจรจาไปเลยนะครับก็เลยผมขอให้ว่าก่อนที่ผมจะไปเนี่ยขอให้ท่านช่วยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของเขามาคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะอย่างน้อยมีการคุยในเบื้องต้นเสร็จพอผมไปมันจะได้ง่ายขึ้น
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงความเชื่อมั่นว่าการเจรจาระดับนโยบายในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเนื่องจากระบบการจัดการและควบคุมโรคสัตว์น้ำของไทยมีมาตรฐานสากลประกอบกับการค้าขายสัตว์น้ำเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถปลดล็อกคำสั่งและทำให้กุ้งไทยกลับไปส่งออกยังประเทศมาเลเซียได้ในเร็ววันนี้ชาวนันมาลีรายงาน
0: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยขอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้งสองโครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7: จริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับที่ประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นที่วงเงินนี้เนี่ยกระทรวงคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเฉลี่ยประมาณ 0.6 ถึง 0.8% หรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับปัจจุบันแห่งรัฐจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสการจับจ่ายใช้สอยจะกระจายหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยใช้ไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเพราะคนหลากหลายมาก26ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้น
6: นายธนวัฒน์ยังมองแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตร้อยละ2ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทมีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 ได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยยอดใช้จ่ายสะสมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รวมกว่า154ล้านบาทพร้อมเชิญชวนผู้ค้าลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการใช้สิทธิ์
8: นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คึกคักต่อเนื่องผ่านมากว่า1สัปดาห์มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า154ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยมีร้านค้าทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มร้านธงฟ้าร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 9,900 ร้านค้าขณะที่ในวันนี้มีการเปิดระบบลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องเป็นธุรกิจประเภทอาหารอาหารว่างหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 อยู่ก่อนแล้วเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เท่านั้นเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะเริ่มเปิดรับออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จึงขอเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสูงกว่า400ล้านบาทมากเป็นอันดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด
9: นายวรสิทธิ์จาตุรัสคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคึกคักอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการใช้จ่ายกว่า400ล้านบาทซึ่งเป็นลำดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายในโครงการมากที่สุดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดส่วนความคืบหน้าเรื่องการยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งในจังหวัดมีราว 100,000 คนตอนนี้มีการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อพร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนสามารถยืนยันสิทธิ์ได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคลังจังหวัดได้ทุกวันในเวลาราชการอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
10: ว่าที่ร้อยตรีนพพสุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
0: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นกว่า 5,012 คนพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
11: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อาจตกหล่นจากระบบจำนวน 5,012 คนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองทั้งเขตอำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจข้อมูลประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญมุ่งยกระดับการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนของประชาชนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
12: นายกนกบุญมามิ่งนายอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินการยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยธนาคารธ.ก.ส.สาขาม่วง30ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าบกตำบลไผ่ใหญ่ตำบลหนองหางและตำบลนาเลิงโดยฝ่ายปกครองในพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการสำรวจและรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นรวมทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการสำรวจและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงขณะนี้รับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นแล้วจำนวน179รายจากจำนวน815รายและกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการประชาคมของคณะกรรมการหมู่บ้านรับลงทะเบียน381รายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่น

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่า FBI NA แห่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ40ปีของสมาคมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมีต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยกับเครือข่าย FBI National Academy ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบรวมทั้งยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการสานต่อความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศด้านคณะผู้จัดการประชุมกล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นพันธมิตรสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคและขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการสืบสวนและติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้การดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการช่วยเหลือผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
1: นายชัดชัยบางช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เป็นสถานการณ์เปราะบางโดยไทยยังยึดมั่นถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่ดำเนินการไว้และสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ระดับท้องถิ่นยังพอพูดคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยกล่าวว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่คงตอบยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์และต้องเตรียมพร้อมและประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไปกนิษฐาแก้วใสรายงาน
0: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้พร้อมระบุว่าได้รับแจ้งกรณีจีนจัดหารถถังให้กัมพูชาก่อนหน้านี้แล้วพลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหมได้คำตอบยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้เช่นกันสำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และข้อกังวลต่อนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและข้อกังวลต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมเช่นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีหารือด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมีการนำเสนอข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายหลังการยกเลิก MOU 2544และประเด็นการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ

0: ติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS โดยขอให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผลประโยชน์ของประเทศ
1: เรามีสิทธิ์อันชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาของการเกิดข้อพิพาทหรือแม้แต่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเกาะและข้อพิพาททางบกดังนั้นไทยเรามีความชอบธรรมที่จะไม่เข้าร่วมสิ่งที่ต้องฝากถามไปยังท่านเสรีศักดิ์ก็คือทำไมท่านจึงยอมเข้าร่วมแบบง่ายๆการที่ไทยเดินหน้าเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับมันมีความเสี่ยงเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีความเสี่ยงที่ทำให้ผลไม่ออกมาเป็นไปตามที่เราคิดว่าเราชนะแน่ๆอย่ามั่นใจนะครับท่าทีของกัมพูชามีความชัดเจนว่าต้องการใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับไปในทางไม่ชอบนั่นคือต้องการจะประนอมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลถ้าเราไม่สามารถเบรกเกมได้ตั้งแต่ต้นทำให้กระบวนการนี้มันคือ MOU 44ที่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันอันตรายมาก
0: ขณะเดียวกันสมาชิกยังได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่อาทิปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในจังหวัดเชียงใหม่และปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอหยวนกลับมาดำเนินการหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานสามารถสั่งปิดโรงงานอีกครั้งได้ทันที
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลพินิจและการดำเนินการของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าทางบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานก็จะมีคำสั่งปิดโรงงานอีกครั้งเพื่อสร้างความอุ่นใจและรับประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
4: โอ้ถ้าเหล็กออกมาแล้วนะครับมันไม่มีมาตรฐานไม่ได้มอกตามที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นเหตุสำคัญในการที่เราจะขอให้เขาไปปรับปรุงแล้วถ้าปรับปรุงแล้วยังไม่ได้ก็จะต้องปิดโรงงานลงอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยคือไม่ว่าจะออกจากสายการผลิตโดยเทคโนโลยีใดนะครับผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่ได้กำหนดเอาไว้
3: สำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างและการใช้เตาหลอมหรือเตาปรุงของโรงงานดังกล่าวที่กำหนดให้มีการสร้างตั้งแต่แรกแต่ทางโรงงานไม่ได้มีการดำเนินการสร้างนั้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าทางโรงงานสามารถใช้เตาที่มีอยู่เดิมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กได้จึงอาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้เตาปรุงซึ่งตนเองจะทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงจากเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีครูพละให้นักเรียนป.4กระโดดตบ 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บ
5: นายตติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีครูสอนวิชาพละศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์สั่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กระโดดตบถึง 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บที่น่องและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของครูผู้เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วขณะที่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้วและอยู่ระหว่างพักฟื้นที่บ้านซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนทดแทนและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ห้ามการดำเนินการด้านวินัยแต่การลงโทษนักเรียนทุกกรณีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความเหมาะสมหลักวิชาชีพครูและต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนโดยเด็ดขาดไม่ควรใช้อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจพร้อมเตือนว่าการกระทำเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและอนาคตของเด็กรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพครูในภาพรวมด้วยเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับโครงสร้างบริหารจัดการน้ำให้เกิดความคล่องตัวและยกระดับระบบพยากรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อรับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศปีนี้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศรวมถึงพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งขณะเดียวกันปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนประมาณ 1-2 ลูกดังนั้นเพื่อให้การรับมือภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดสธนช.ได้เสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช 2561และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช 2550ด้วยการปรับโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระดับได้แก่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมุ่งเน้นบูรณาการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะวิกฤตให้มีความเป็นเอกภาพรวดเร็วยกระดับการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ภาคประชาชนรวมถึงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
8: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
7: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของกองทัพสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่บาเรนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในเขตซิริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านกองกำลัง IRGC ยังอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของสหรัฐรุ่น NQ-9 ในจังหวัดบูเชทางตอนใต้ของอิหร่านพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงที่สุดหากสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีดินแดนของอิหร่านต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมอ้างว่าการที่กองทัพสหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านครั้งล่าสุดเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสและนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยสั่งห้ามนายเบเซเลสสโมลิสรัฐมนตรีคลังอิสราเอลรวมถึงผู้นำองค์กรการตั้งถิ่นฐานและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเดินทางเข้าฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเครือข่ายของอิสราเอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาเงินทุนการเอื้ออำนวยและก่อความรุนแรงในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้ถ้อยแถลงการร่วมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงรับผิดชอบความรุนแรงต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวหากยังคงเพิกเฉยจะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงยิ่งขึ้น ด้านกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการปฏิเสธมาตรการดังกล่าวโดยระบุว่ารัฐบาลประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการควบคุมการต่อต้านชาวยิวและพยายามยัดเยียดจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในดินแดนของอิสราเอลพร้อมยืนยันว่าชาวอิสราเอลมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้
10: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆเร่งยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าภารกิจและความสำคัญสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนชาวอเมริกันและป้องกันไม่ให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเกิดขึ้นในดินแดนของสหรัฐทั้งนี้ส่วนควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกายืนยันว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นเป็น608รายในจำนวนนี้เสียชีวิต102ราย
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคลอเดียชัยบรามประธานาธิบดีของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่าเม็กซิโกจะยังคงส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทุกรูปแบบให้แก่คิวบาต่อไปซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันยาวนานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเม็กซิโกและคิวบาประธานาธิบดีชัยบามยังเน้นย้ำว่าเม็กซิโกจะทำทุกวิถีทางภายใต้ขอบเขตอำนาจที่มีอยู่เพื่อเดินหน้าให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของคิวบาซึ่งตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาเม็กซิโกให้ความช่วยเหลือคิวบามาโดยตลอดและพร้อมจะช่วยเหลือต่อไปเนื่องจากคิวบาต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้อย่างแท้จริงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกบุกไปเสมอทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกถึงถิ่นจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์0ประตูต่อ0ซึ่งจากผลการแข่งขันทั้ง2นัดในฟีฟ่าเดย์รอบนี้คะแนนอันดับโลกของไทยลดลง 1.33 คะแนนหล่นลงมารั้งอันดับ94ของโลกส่วนจีนเพิ่มขึ้น 3.21 คะแนนจากผลชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1และเสมอไทย0ประตูต่อ0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ92ของโลกสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการ AFF Hyundai Cup 2026ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมต่อไปด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5ขณะที่ทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ50ของโลกลงอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026เสมอทีมชาติเมียนมาทีมอันดับ55ของโลก1ประตูต่อ1ทำให้จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการชนะ1เสมอ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโกโบเอสปอร์เต้สื่อจากประเทศบราซิลรายงานว่าอาการบาดเจ็บของเนย์มาร์สตาร์ของทัพแซมบ้าอาจหายเร็วกว่าที่กำหนดและมีโอกาสที่จะกลับมาฟิตสมบูรณ์ก่อนเกมเปิดสนามกับโมร็อกโกแม้เดิมทีทีมแพทย์ของบราซิลจะตั้งเป้าให้กองหน้าจอมเทคนิครายนี้กลับมาลงสนามในเกมนัดที่2ที่จะพบกับเฮติสำหรับบราซิลอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์โดยจะลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกหนนี้พบกับโมร็อกโกในเช้าวันที่14มิถุนายนเวลา 5:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโอมาอาตันผู้ตัดสินชาวโซมาเลียออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทั้งที่ได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้เป็นหนึ่งในผู้ตัดสิน52คนของทัวร์นาเมนต์อาตันเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าเขามีเอกสารและวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐถูกต้องครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเมืองทำให้พลาดโอกาสทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลกซึ่งเป็นความฝันสูงสุดในชีวิตการเป็นผู้ตัดสินโดยการได้ตัดสินในฟุตบอลโลกจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับชาวโซมาเลียท่ามกลางความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ทั้งนี้สำหรับอาตันถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินชั้นนำของทวีปแอฟริกาเคยทำหน้าที่ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี2025จากสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาเรอัลมาดริด ยอดทีมจากศึกลาลีกาสเปนออกแถลงการยืนยันว่าได้ยื่นข้อเสนอ150ล้านยูโรเพื่อขอซื้อฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าวัย26ปีของแอตเลติโกมาดริดหลังจากคณะกรรมการบริหารของสโมสรประชุมหารือกันแล้วในวันที่9มิถุนายนซึ่งทางแอตเลติโกมาดริดได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยอ้างอิงถึงเงื่อนไขการฉีกสัญญาของนักเตะโดยฮูเลียนอัลวาเรสมีสัญญาอยู่กับทัพตราหมีถึงปี2030และมีค่าฉีกสัญญาอยู่500ล้านยูโรศึกโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ All Japan Motocross Championship 2026สนามที่4ที่สปอร์ตแลนด์ซูโกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานีโมจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นใหญ่ที่สุด IA1และยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันสนามนี้จิรัตทำเวลาในรอบควอลิฟายได้2นาที 2.771 วินาทีรั้งอันดับ11ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งแบ่งออกเป็น2ฮีทฮีทละ30นาทีบวกอีก1รอบสนามโดยในฮีทแรกนักบิดไทยเข้าเส้นชัยอันดับ12เก็บเพิ่ม19คะแนนส่วนฮีทที่2เกิดอุบัติเหตุปะทะกับนักแข่งเจ้าถิ่นจนได้รับบาดเจ็บแต่ยังฝืนแข่งจนจบเรสในอันดับที่21เก็บเพิ่มอีก10คะแนนสรุปผลงานสนามซูโกะทัวร์นาเมนต์2026จิรัตจบอันดับ16ของรายการเก็บได้29คะแนนส่งผลให้มีคะแนนสะสมรวมทั้งฤดูกาล166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนสะสมจากนักแข่งทั้งหมด34คนสำหรับการแข่งขันสนามที่5รายการไชน่าทัวร์นาเมนต์2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้ที่สนามเซรากินพาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125เล็กซัสอิลครีโอเพนที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกแพ้อาคาชาอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลก0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิส WTA 500รายการ Queen Club Championship ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงคู่เซเรน่าวิลเลียมอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจับคู่กับวิกตอเรียเอ็มโบโก้ดาวรุ่งวัย19ปีชาวแคนาดามืออันดับ9ของโลกเอาชนะคู่มืออันดับ3ของรายการเอรินลุดลิฟกับนิโคเมลิชามาร์ติเนส2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ2เพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาล2026อย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้โดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรปริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาดใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
12: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกหลำพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
10: 12:49 น.รับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชาในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19 มิถุนายน 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493 สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคทรวงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลานักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์hr-dms.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ไม่เว้นบรรดุลราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัลPrime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ
13: kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084685-1002และ0956693301สำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตัวรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-0775และที่สายด่วน1355ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่านผู้ฟังครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี2569ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน5รายสาเหตุส่วนหนึ่งจากการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคในบางรายเคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำหลังถูกสุนัขกัดกรมควบคุมโรคจึงมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและหากประชาชนที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายของสัตว์เข้าทางบาดแผลหรือเยื่อเมือกอ่อนโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือได้รับครั้งล่าสุดเกิน1ปีหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามกำหนดหรือสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนแต่มีอาการป่วยหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่โดยให้น้ำไหลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย15นาทีก่อนรักษาบาดแผลโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์รวมทั้งให้กักขังสัตว์ที่กัดหรือเลียเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย10วันหากสุนัขหรือแมวตายให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดและแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งซากสัตว์สงสัยที่เพิ่งตายตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการและไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลหลังถูกกัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายสัตว์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีคาถา5ยอลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายด้วยการยึดหลักคาถา5ยอคือ 1. อย่าแย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธ 2. อย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจ 3. อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบชามข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร5. อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422จบบทความประจำวันเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน

ายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
0: บทเพลงอมตะบทเพลงอันทรงคุณค่านะครับรายการที่สร้างความสุขนะครับความสนุกสนานผ่านบทเพลงจากพวกเราวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับช่องทางในการติดตามรายการนะฮะทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศเลยนะครับและก็รวมไปถึงช่องทางที่สามารถรับชมภาพคมชัดทั้งภาพและเสียงทาง NDT 2 HD กฎหมายเลข2ทุกค่ำคืนของวันอาทิตย์ครับ
1: ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: ใช่แล้วละครับคุณผู้ชมครับรายการแววหวานตำนานเพลงของเรานะครับแน่นอนครับเป็นรายการที่สร้างความสุขความสนุกสนานนำบทเพลงเก่าในยุคทองตั้งแต่อดีตของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาขับร้องใหม่โดยศิลปินรุ่นใหม่รวมไปถึงบทเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงยุคเก่านะครับลูกกรุงยุคใหม่มารวบรวมอยู่ไว้ในรายการของเราตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยครับ
1: ค่ะก็เป็นบทเพลงในวันๆที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งถ้อยคำที่วิจิตรนะคะแล้วก็ท่วงทำนองที่อ่อนหวานนะคะแล้วก
0: ็
1: เรื่องราวแห่งความรักความคิดถึงที่ยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวใจผู้ฟังเสมอด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีแฟนรายการของเรานะครับทางแฟนเพจเนี่ยก็สามารถขอเข้ามามีบางท่านอินบ็อกซ์เข้ามานะครับบอกว่าอยากฟังเพลงลูกกรุงเพลงนั้นจังเลยอยากให้ศิลปินของกรมประชาสัมพันธ์ร้องเพลงนี้จังเลยวันนี้เทปนี้ได้ฟังกันแน่นอนนะครับใครที่พลาดชมนะครับสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ครับ PRD Big Band Official Channel ครับเริ่มกันเลยครับกับบทเพลงแรกช่วงแรกของเราวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่าคนดีไม่มีวันตายครับเพลงนี้ขับร้องโดยน้องมัสโซทัศนัยพรโมริรัตครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักขับร้องโดยน้องไนซ์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับผม
1: และสำหรับบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะเพลงบัวขาวค่ะกับน้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลค่ะและปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยบทเพลงหยาดเพชรนะคะขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กันแตงนั่นเองค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะ

0: ผ่านไปนะครับกับบทเพลง5เพลงแรกในช่วงแรกของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะครับช่วงนี้มีอีก5บทเพลงมาฝากกันครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับบทเพลงแรกในช่วงนี้นะคะกับเพลงง้อเพราะรักค่ะคุณเสถียรพงษ์กันแตงนะคะจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้ฟังกัน
0: ถึงแม้ว่าเธอจะงอนแค่ไหนเธอจะงอนจนไม่โกรธเธอจะงอนจนไม่อยากเห็นหน้าแต่ผมก็จะง้อคุณเพราะว่าผมรักคุณ
1: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่บทเพลงเพื่อคุณนั่นเองค่ะบทเพลงนี้นะคะคุณปาริดานิ่มพิจารณ์จะมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้ฟังกันค่ะและตามมาด้วยบทเพลงฝากรักนะคะบทเพลงนี้ค่ะคุณดาริกานิ่มพิจารณ์จะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันค่ะ
0: บทเพลงต่อไปครับบทเพลงที่มีชื่อว่าเงาไม้ถ่ายทอดโดยน้องท็อปวัชริศวัชรสริศครับและเพลงนี้ในช่วงนี้ครับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6สารรักครับผู้ที่จะมาอัญเชิญโดยคุณมรุธิดาบุญมงคลทั้งหมดนี้

0: มเมื่อสักครู่นี้นะครับมีทั้งบทเพลงสนุกสนุกมีทั้งบทเพลงเพราะๆช้าๆซึ้งๆครบรถเลยครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เดินทางกันต่อครับต่ออีก5บทเพลงช่วงนี้เราจะเริ่มกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่ากระต่ายโง่ครับขับร้องโดยคุณเจนมรุธิดาบุญมงคลครับผม
1: ค่ะขับร้องคู่นะคะกับคุณชาญปุณตินไวยสาวงค่ะ
0: เกือบลืมน้องชายไปเลย
1: ลืมน้องชายเฉยนะคะค่ะแล้วมาต่อกันที่บทเพลงเมื่อไหร่จะให้พบค่ะบทเพลงนี้ขับร้องโดยคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะและบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะความล่อเนื้อค่ะขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงวรสารค่ะ
0: ยังไม่หมดแต่เพลงเท่านี้ครับเราไปต่อกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่ายิ้มฟังแล้วจะยิ้มจะมีความสุขแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้ครับคุณนฤมลสมหวังครับและปิดท้ายกับเพลงนี้กับเพลงไม่อยากจากเธอรวมศิลปินจากบนริโกมประชาสัมพันธ์เชิญรับชม

0: แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการทั้งหมดเลยนะคะ
1: ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการผลิตรายการนะครับขอบคุณคุณวนิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณคุณบุญเอิบสุธานะครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับการควบคุมการฝึกซ้อมควบคุมรายการนะครับดูแลรายการทั้งหมดนะครับโดยคุณรินภัทรรุ่งเรืองวาทยากรของเราในวันนี้ครับพี่เจนครับ
0: ค่ะคุณวรศิลป์เพชรประสานนั่นเองนะคะแล้วก็บรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินและโดยยังคศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปขอฝากช่องทางการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางขึ้น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะคะแล้วก็ยังสามารถรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์นะคะ NBT 2HD กฎหมายเลข2นะคะแล้วก็ยังมีทางเพจแว่วหวานตำนานเพลงเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ค่ะทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมีบทเพลงอะไรเพราะๆมาฝากกันห้ามพลาดเด็ดขาดในรายการแว่วหวานตำนานเพลงวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี้เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนมากที่สุด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ Thai AI Passportโดยระบุว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวงจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อมูลมาปรับเนื้อหาโครงการให้ชัดเจนและคุ้มค่าเงินงบประมาณมากที่สุดสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ยืนยันว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตามสัญญาเดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการพร้อมขอให้ประชาชนรอฟังผลสรุปอย่างเป็นทางการเนื่องจากกระแสในโลกออนไลน์บางส่วนยังคลาดเคลื่อนย้ำว่าหากตรวจสอบแล้วกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมเดินหน้าโครงการต่อไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกระแสข่าวเรื่อง TOR กำหนดให้มีการนำข้าราชการไปดูงานต่างประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีเห็นรายละเอียดดังกล่าวและขอไปตรวจสอบข้อที่จริงก่อนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับชิ้นรายงาน
2: สสพักประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการ Thailand AI Passport การรับฟังความคิดเห็นหลังเริ่มดำเนินการแล้วอาจไม่สามารถนำข้อเสนอประชาชนไปปรับปรุงโครงการได้อย่างแท้จริง
6: ใช
4: นายถาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันพรุ่งนี้โดยระบุว่าเป็นการจัดงานหลังจากลงนามในสัญญาแล้วจึงอาจไม่สามารถนำข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับแก้รายละเอียดโครงการได้อย่างแท้จริงพร้อมกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ประกวดราคาให้ต้องมีประสบการณ์รับงานมูลค่าสูงในอดีตซึ่งเป็นการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเนื่องจากพบกลุ่มทุนเดิมได้งานอย่างต่อเนื่องจึงขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทบทวนและชะลอโครงการในระยะต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านทางนี้พรรคประชาชนยืนยันจะติดตามและตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี2570อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโครงการด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาววิสาปทุมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบรรษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและด้านเศรษฐกิจพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและลดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซิริกเขตจัสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งนักบินทั้งหมดได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายงอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงราจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย่อยอำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะดาวอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอยะริงอำเภอโคกโพอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอบันนังสตาอำเภอยะหาอำเภอกะบังอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอรือสออำเภอศรีสาครอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 62%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพะโต๊ะอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้ได้เริ่มแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามได้นะบัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอบคุณที่สำหรับการติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีประจำวันพุธที่10มิถุนายนวันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าปกติเราจะประชุมคณะรัฐมนตรีกันทุกวันอังคารแต่ด้วยเมื่อวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้มีไปเยือนที่ประเทศเวียดนามนะคะเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการท่านก็เลยมีดำริให้เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทุกวันอังคารเป็นวันพุธเฉพาะในครั้งนี้ค่ะสำหรับข้อสั่งการของท่านนายกนะคะวันนี้ท่านนายกก็เริ่มต้นการประชุมด้วยการพูดถึงความสำเร็จจากการไปเยือนอย่างเป็นทางการที่ประเทศเวียดนามในวันจันทร์ล่างคานที่ผ่านมาค่ะครั้งนี้เป็นการเยือนเวียดนามที่ถือเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีของ2ประเทศค่ะท่านนายกได้เล่าว่าการไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก2สัปดาห์ที่แล้วที่ท่านประธานาธิบดีโตเลมได้มาเยือนประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้มีการหารือในประเด็นต่างๆและในครั้งนี้ท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยสาระอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นนะคะทั้งสองประเทศก็อยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมธิการร่วมมือทวิภาคีนะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่า JCBC ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เราได้มีแอคชั่นแพลนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะและแน่นอนที่สุดว่าท่านนายกก็ได้เน้นย้ำว่าวันนี้เราก็จะต้องมุ่งมั่นสานต่อในเรื่องของการค้าการลงทุนและต้องไปให้ไกลกว่านั้นคือเรื่องของความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศในเรื่องของความมั่นคงด้วยและเราจะไม่ได้หยุดเพียงแค่ความมั่นคงความแน่นแฟ้นของไทยเวียดนามเท่านั้นค่ะเราต้องมองให้ถึงการร่วมมือกันเพื่อสร้างอาเซียนให้แข็งแกร่งเข้มแข็งจะได้มีอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นนะคะซึ่งการไปเยือนในครั้งนี้ท่านนายกก็ได้เล่าให้คณะรัฐมนตรีฟังด้วยว่าไม่ได้มีเฉพาะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้นำกระทรวงผู้บริหารกระทรวงระดับสูงนะคะยังได้มีนักธุรกิจไทยร่วมคณะไปด้วยและนักธุรกิจไทยของเราเนี่ยนะคะก็ยังไปพบกับนักธุรกิจเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นนะคะซึ่งในโอกาสที่ไปพูดคุยกับทางภาคเอกชนของเวียดนามท่านนายกก็ได้เชิญชวนอยากให้นักธุรกิจภาคเอกชนของเวียดนามมาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นนะคะวันนี้เราต้องจับมือกันที่จะสร้างความเอาจุดแข็งของแต่ละส่วนของภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือกันเพื่อจะได้ให้เกิดพลังจะทำให้เกิดเซเนจี้ที่เรียกว่า1บวก1ต้องทำให้เป็น3ให้ได้นะคะและในที่ประชุมท่านนายกก็ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์นะคะท่านรองนายกสุปจีเนี่ยไปตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นการหารือและขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะแล้วก็ให้ ติดตามการแก้ปัญหาและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนในมิติอื่นๆด้วยนะคะก่อนที่จะจบวาระในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเนี่ยท่านนายกยังได้พูดถึงประเด็นของนกกระเรียนด้วยนะคะซึ่งวันนี้ท่านบอกว่าอยากจะให้ผลักดันให้เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของไทยเวียดนามเพราะว่าณวันนี้เนี่ยนกกระเรียนถือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนะคะทางที่เราได้ไปเยือนเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณประเทศไทยนะคะที่ได้ส่งนกกระเรียนไปให้6ตัวเมื่อปีที่ผ่านมาและกำลังจะส่งนกกระเรียนเพิ่มไปอีกให้6ตัวในปีนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทยและองค์การสวนสัตว์ของเวียดนามนะคะในการร่วมมือกันที่จะอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนค่ะซึ่งท่านนายกก็ยังได้หารือกับทางกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะว่าอยากที่จะส่งนกกระเรียนเพิ่มไปยังเวียดนามอีกเพราะว่าอันนี้จะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของ2ประเทศค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านนายกได้หยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคือเรื่องของผลความอีกความสำเร็จหนึ่งในการปราบปรามยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านนายกได้เดินทางจากเวียดนามกลับมาถึงประเทศไทยท่านก็เดินทางต่อไปร่วมแถลงข่าวความสำเร็จของปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีหรือเรียกง่ายๆว่าโกดังที่20นะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกก็ได้ชื่นชมแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของประเทศไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีค่ะซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญไม่ใช่เพียงแค่เป็นเครื่องสะท้อนถึงประสิทธิภาพการประสิทธิผลการปราบปรามยาเสพติดหรอกค่ะแต่ว่ายังมีนัยยะมีประโยชน์ต่อประเทศอื่นๆด้วยเพราะว่าการตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่ที่โกดัง20เนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันหลุดรอดออกไปเนี่ยจะสามารถใช้สารเคมีต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นการมุ่งมั่นในการปราบปรามยาเสพติดที่ท่านนายกเน้นย้ำว่านี่คือวาระแห่งชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อคนไทยและประเทศอื่นๆมากค่ะในที่ประชุมท่านนายกก็ย้ำว่านอกจากเรื่องนี้จะเป็นวาระแห่งชาติซึ่งทุกหน่วยงานต้องรับไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยท่านก็มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ติดตามและขยายผลจากคดีนี้นะคะให้ถึงที่สุดนะคะมันไม่ใช่เพียงจบเพียงแค่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่ถูกจับกุมแล้วเท่านั้นนะคะท่านย้ำว่าต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านก็ยังย้ำถึงเรื่องของการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งถือว่าเป็นอีกกลไกการขับเคลื่อนหนึ่งของรัฐบาลอนุทินที่เน้นว่าในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติต้องเป็นไปอย่างบูรณาการนะคะและเมื่อดำเนินการไปแล้วมีผลอย่างไรต้องรายงานรายงานให้รัฐบาลทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนะคะโดยสุดท้ายท่านก็ยังได้พูดถึงนโยบายที่

0: ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้พิจารณาและเห็นชอบกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ2ฉบับนะคะซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของไทยในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกค่ะโดยทั้ง2เรื่องนะคะจะต้องเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะคะในเรื่องของภาคีความตกลงการค้าเสรีไทยภูฐานตั้งเป้าเริ่มภายใน1มกราคม2570ค่ะความตกลงนี้จะช่วยเปิดตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ภูฐานมากขึ้นโดยภูฐานจะยกเว้นภาษีศุลกากรให้สินค้าไทยเกือบทุกรายการนะคะเช่นยานยนต์และชิ้นส่วนอาหารแปรรูปสิ่งทอเคมีพันยางพลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะขณะเดียวกันไทยก็ได้แหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มเติมค่ะเช่นแร่ธาตุถังเช่าเห็ดและผลไม้เมืองหนาวถือเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยค่ะอีกฉบับหนึ่งนะคะเป็นพิธีสารยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA 3.0 ค่ะเพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสอดคล้องกับการค้าของโลกยุคใหม่นะคะสาระสำคัญคือไม่ได้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มค่ะไม่ได้ลดภาษีเพิ่มและไม่ต้องแก้กฎหมายไทยนะคะแต่เป็นการปรับปรุงข้อบทในการค้าให้สะดวกมากขึ้นค่ะเช่นพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายภายใน6ชั่วโมงค่ะมาตรฐานสินค้าสุขอนามัยพืชและอาหารรวมถึงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุน SME ค่ะเรื่องนี้จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้านะคะและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยโดยเฉพาะรายย่อยค่ะใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียนจีนได้มากขึ้นค่ะยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: สวัสดีประชาชนนะคะและสื่อมวลชนค่ะวันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีมติที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์พื้นที่ตามแนวสายรถไฟฟ้าและทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลและสายฉลองรัชธรรมที่มีมูลค่าสังหาริมทรัพย์เกิน10ล้านบาทรวมทั้งหมด56แห่งโดยแบ่งกลุ่มพื้นที่ที่ดำเนินการออกเป็น4กลุ่มค่ะได้แก่กลุ่มที่1พื้นที่ประเภทอาคารเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าและอาคารอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคล2กลุ่มที่2พื้นที่ตามแนวสายรถไฟฟ้าและทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงกลุ่มที่3พื้นที่บนสถานีรถไฟและศูนย์ซ่อมบำรุงในโครงการรถไฟฟ้ามหานครและสายฉลองรัตน์กลุ่มที่4พื้นที่ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์สำหรับระยะเวลาในการเช่าหรือสิทธิรฟม.จะพิจารณาระยะเวลาเช่าและในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมซึ่งปัจจุบันรฟม.ยังไม่กำหนดระยะเวลาเช่าของพื้นที่โดยกำหนดภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในครั้งนี้ค่ะและเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุอาคารคสร. 4ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตรโครงสร้างเป็นโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวโรงพยาบาลฮอดตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่1หลังอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลฮอดรวมเป็นเงิน 99.33 ล้านบาทโดยให้เบิกจ่ายดังนี้1งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง2569วงเงิน 88.12 ล้านบาท2งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570วงเงิน 11.21 ล้านบาทและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจากปีงบประมาณ2564ถึง2569เป็นปีงบประมาณ2564ถึง2570และให้กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบรับความเห็นของสำนักประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินต่อไปค่ะเรื่องที่3

0: ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัวเตมาลาว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตาสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการทั้งนี้กำหนดลงนามความตกลงในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2569ร่างความตกลงมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหว่างประเทศไทยและกัวเตมาลาสำหรับการเดินทางเข้าไปพำนักหรือเดินทางผ่านดินแดนภาคีอีกฝ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตการเดินทางพิเศษหนังสือเดินทางราชการและปัจจุบันประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราแล้วกว่า60ประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้มติครม.ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านโดยการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดน่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ 72 พรรษาในปีพุทธศักราช 2570ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแห่งใหม่จะพัฒนาในรูปแบบ New Generation University ที่เน้นความคล่องตัวการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะกำลังคนและการสร้างนวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดน่านเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืนโดยในระยะเริ่มต้นยังไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณของรัฐในทันทีและการดำเนินงานในขั้นต่อไปจะเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินและการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับมติถัดไปครม.มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันอังคารที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางวิลาวัลย์ใคร่ควรดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายปราบพลโลวีระดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
3: ่คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: รักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
3: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน

ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการ EEC Insights ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 น.จนถึง 15:00 น.ตรงออกอากาศพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเดินหน้าพัฒนากำลังคนไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ผ่านความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาจีนไทย210สาขาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอาชีวศึกษาไทยเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำของผู้เรียนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาไทยจีน210สาขาครั้งที่6เมื่อวันที่8ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสถาบันคงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเลผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนายจางเจี้ยนเวยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนและสถานศึกษาจากไทยและก็จีนเข้าร่วมค่ะความร่วมมือนี้นะคะเป็นการต่อยอดโครงการอาชีวศึกษาจีนไทย210สาขาโดยมุ่งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมผ่านแนวคิด 3+1 หรือว่าการเสริมทักษะภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษควบคู่กับความรู้ด้าน AI เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้สามารถทำงานในสถานประกอบการไทยและก็จีนรวมถึงรองรับความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะโดยประเทศไทยนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีเป้าหมายยกระดับอาชีวศึกษาไทยภายใต้นโยบาย All for Education เพื่อพัฒนากำลังคนคุณภาพ1ล้านคนภายใน5ปีพร้อมผลักดันนโยบาย AI Literacy ให้ครูแล้วก็ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพความร่วมมือไทยจีนในครั้งนี้ก็จะช่วยให้ผู้เรียนค่ะได้รับทั้งความรู้ทักษะวิชาชีพประสบการณ์จากสถานประกอบการแล้วก็คุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับด้วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและสร้างรายได้ที่มั่นคงสอดคล้องกับแนวคิดได้งานได้เงินได้วุฒิและตอบโจทย์ความต้องการของกำลังคนของประเทศในระยะยาวด้วยค่ะ

0: You are listening to Easy Inside.
1: ถัดมาของ EEC นะคะคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เดินหน้าผลักดันโครงการ EEC City หรือศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะเมืองต้นแบบแห่งอนาคตที่ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนนวัตกรรมและการใช้ชีวิตคุณภาพสูงของประเทศไทยภายใต้เป้าหมายการยกระดับพื้นที่ภาคตะวันออกสู่การเป็นมหานครเศรษฐกิจระดับโลกซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญนะคะภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตในพื้นที่ EEC เป้าหมายเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนและนวัตกรรมระดับภูมิภาคค่ะซึ่ง EE City นี้นะคะตั้งอยู่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะมีเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ 14,600 กว่าไร่โดยในระยะแรกก็จะพัฒนาพื้นที่ประมาณ 5,795 ไร่ควบคู่ไปกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภควงเงินกว่า 72,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะการพัฒนาเมืองแห่งนี้นะคะกำหนดพื้นที่เป้าหมายออกเป็น6โซนด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยศูนย์สำนักงานและราชการระดับภูมิภาคศูนย์การแพทย์แม่นยำและการแพทย์แห่งอนาคตศูนย์การศึกษาและศูนย์การวิจัยนวัตกรรมศูนย์ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวศูนย์อุตสาหกรรมชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและอุตสาหกรรมสีเขียวรวมถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพัฒนาแบบผสมผสานหรือว่า mixed use ค่ะโดยพื้นที่นี้นะถูกวางเป้าหมายให้เป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะระดับโลกก้าวขึ้นเป็น1ใน10เมืองน่าอยู่ชั้นนำของโลกภายในปี2580ก็มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมค่ะที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยการทำงานการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนด้วยนอกจากนี้นะคะทางภาครัฐก็มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดนักลงทุนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกค่ะอาทิการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวค่ะ EEC City นี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจนวัตกรรมและการลงทุนแห่งใหม่ของภูมิภาคในอนาคตด้วยค่ะนายดุสิตอนันตรักษ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมได้พูดถึงเรื่องของรัฐบาลไทยนะที่มุ่งเน้นเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจศักยภาพเช่นดิจิทัล AI หุ่นยนต์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดยานยนต์สมัยใหม่การแพทย์และสุขภาพส่งเสริมให้เกิดการลงทุนพร้อมทั้งผลักดันยุทธศาสตร์ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศในระยะยาวในการนี้นะคะนายดุสิตก็ได้บอกว่าในส่วนของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำในการผลิตและใช้หุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติในอาเซียนด้วยผ่านการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการระบบอัตโนมัติจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคการศึกษาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ค่ะรวมถึงยกระดับสู่การผลิตหุ่นยนต์ประเภทอื่นๆที่ซับซ้อนในอนาคตนอกจากนี้ก็ยังนำระบบเรื่องของ IoT AI แล้วก็ Big Data มาปรับใช้กับกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับสู่ Industry 4.0 และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโรงงานไทยจากการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัลซึ่งดีพร้อมนะคะก็มีแนวทางในการยกระดับศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการไทยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่โดยมุ่งพัฒนาทักษะแรงงานและอุตสาหกรรมต้นน้ำอย่างเช่นเรื่องของการส่งวิศวกรไทยไปฝึกงานในโรงงานจีนหรือว่าส่งผู้เชี่ยวชาญจากจีนมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ผลิตต้นน้ำในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีรวมถึงผลักดันการตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไทยจีนในรูปแบบของ Joint Lab นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่ EAC เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยตลอดจนผสานความร่วมมือกันกับศูนย์ทดสอบภายในประเทศในการพัฒนาบุคลากรด้าน AI แล้วก็ดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะ ซึ่งจีนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านโรงงานอัจฉริยะแล้วก็หุ่นยนต์ในระดับสูงเมื่อผู้ผลิตจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจศักยภาพก็ไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เป็นการนำเข้าเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าอยากให้เกิดเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรไทยด้วยค่ะ

0: You are listening.
1: ท้ายนี้นะคะมาฟัง5ทำเลที่ดิน EEC ค่ะที่ราคาพุ่งสูงที่สุดจังหวัดระยองในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะยังยืน1นะคะลำดับรองลงมาคือบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะได้ระบุถึงดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาค่ะในพื้นที่ EC ไตรมาสแรกในปี69ว่ามีค่าดัชนีนะเท่ากับ 435.2 ซึ่งเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 332.2 แล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 10.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งมีค่าดัชนีอยู่ที่ 393.4 ค่ะดัชนีราคาที่ดินเปล่านะคะก่อนการพัฒนาในพื้นที่ EC เนี่ยพบว่าราคาที่ดินเปล่าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มขึ้นสูงที่สุดโดยค่าดัชนีเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 63.8% เมื่อเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ว่าก็ลดลงอยู่ที่ 2.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วค่ะรองลงมาก็คือจังหวัดชลบุรีมีค่าดัชนีอยู่ที่ 628.6เพิ่มขึ้น 34.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 27.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนค่ะส่วนพื้นที่จังหวัดระยองก็มีค่าดัชนีอยู่ที่ 242.2 นะคะเป็นเทียบกันกับปีที่แล้วเนี่ยก็คือลดลงอยู่ที่ 6.5% ซึ่งถ้าเกิดพิจารณาเป็นรายทำเลนะคะพบว่าทำเลที่มีอัตราการขยายตัวของรากฐานที่ดินที่มีราคาเนี่ยเพิ่มสูงสุด5อันดับแรกก็คือที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองระยองที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 52.1% ลำดับที่2นะคะก็คือที่ดินในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 42.2% ค่ะอันดับที่3ได้แก่ที่ดินที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 10.9% ค่ะอันดับที่4ได้แก่ที่ดินในอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 7.5% และอันดับที่5คือที่ดินในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.7% ทั้งหมดนี้นะคะก็ในส่วนของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานเนี่ยในไตรมาส1ค่าดัชนีเนี่ยมีค่าเท่ากับ 141.9 ซึ่งก็ลดลงอยู่ที่ 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนะคะแต่ว่าก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะสะท้อนภาพรวมเรื่องของราคาก่อสร้างบ้านมาตรฐานเนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกกับพร้อมกัน5สอทอในภาคตอนออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียน ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมความสำเร็จในการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีการสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดลอดไปจะนำไปผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดพร้อมมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีกวาดล้างผู้บงการเครือข่ายลำเลียงแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนเบื้องหลังทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนเน้นย้ำนโยบายไม่ปล่อยให้ประเทศเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: คณะผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ประชุมนัดแรกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้และการออกมาตรการในการแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังมีการก่อเหตุบ่อยขึ้น
7: คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมนัดแรกโดยมีนายศิริศักดิ์ผลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมโดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่นและมีนายวันมูฮัมหมัดนอบาทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมประชุมด้วยโดยในวันมูฮัมหมัดนอมาทากล่าวก่อนการประชุมถึงช่วงนี้มีการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้บ่อยขึ้นมาจากปัจจัยใดโดยเรื่องนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านนายภาสกรบุญยลักษณ์ระบุว่าการประชุมวันนี้น่าจะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมาส่วนรายละเอียดอื่นๆให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงกนิกาแก้วใสรายงาน
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันมาตรา7กรณีใบขนส่งไม่ครบถ้วนพร้อมนัดประชุมติดตามคดีกักตุนน้ำมันวันที่12มิถุนายนนี้
8: พันตำรวจตีวารนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้จะมุ่งตรวจสอบกรณีกรอกข้อมูลในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วนจำนวน166ฉบับโดยจะสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่กรอกข้อมูลสำคัญ8รายการตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงสอบถามบทบาทหน้าที่แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การออกใบกำกับของผู้ค้าแต่ละรายพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาได้ตามขั้นตอนกฎหมายนอกจากนี้พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นัดประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงทุกคดีของ DSI เพื่อให้เข้ารายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและรับข้อสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในวันที่12มิถุนายนนี้ดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @oicconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
5: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
6: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
7: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
8: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIVผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
9: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
10: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAART2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน

0: ฟัง PR D7 Podcast
1: ผู้สูงอายุควรเลี่ยงนอนกลางวันแบบนี้หมอไม่แนะนำสัญญาณเตือนที่หลายคนอาจไม่เคยรู้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการบุพการีที่เคารพกับเรื่องของการนอนกลางวันที่หลายคนทำเป็นกิจวัตรและเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของคนสูงอายุแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องปกติล่ะคะถ้ามันคือสัญญาณเงียบของร่างกายที่มันพยายามจะบอกบางอย่างแต่เราไม่เคยฟังเลยวันนี้มีการสนทนาระหว่างคุณนุ่นกับคุณหมอชาวญี่ปุ่นกับเรื่องของการนอนกลางวันที่ผู้สูงอายุควรเลี่ยงค่ะ
2: เผลอหลับกันทุกวันกันไหมคะบางคนนอนหลังกินข้าวเสร็จบางคนเอนหลังแป๊บเดียวก็หลับบางคนเผลอหลับทุกวันตอนบ่ายสองแป๊ะๆจนกลายเป็นกิจวัตรแล้วก็พูดกับตัวเองว่าปกติของคนอายุเยอะไงแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องปกติล่ะคะถ้ามันคือสัญญาณเงียบของร่างกายที่พยายามจะบอกบางอย่างแต่เราไม่เคยฟังมันเลยพื้นที่ปลอดภัยของคนที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองก่อนที่มันจะส่งสัญญาณช้าเกินไปที่นี่ไม่มีเสียงหมอสอนมีแต่บทสนทนาเบาๆกับหมอที่ชวนเราคิดใหม่เรื่องสุขภาพและวันนี้ดิฉันอยากเริ่มด้วยคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยนึกเลยว่ามันมีคำตอบลึกกว่าที่คิดการพักสายตาช่วงบ่ายเป็นรางวัลของวัยหรือคือจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวมีงานวิจัยจาก UCSF ที่ติดตามกลุ่มผู้สูงวัยกว่า14ปีพบว่าคนที่เอนหลับเกิน1ชั่วโมงต่อวันมีความเสี่ยงอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นถึง 40% และหลายคนที่หมอเจอไม่ได้ตั้งใจเผลอหลับด้วยซ้ำแต่ง่วงตอนเดิมทุกวันโดยไม่รู้ว่าร่างกายเขากำลังเสียจังหวะแล้วเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราฟังจากคนที่อยู่กับพฤติกรรมการหลับของผู้สูงวัยมาทั้งชีวิตวันนี้ดิฉันเลยขอชวนคุณฟังผ่านสายตาของแพทย์ชาวญี่ปุ่นผู้ที่ไม่ได้ดูแค่ค่าเลือดแต่ฟังแม้แต่จังหวะการหลับของคนวัยเกษียณอย่างละเอียดมาแล้วนับไม่ถ้วนคุณหมอมาโกโตะยามาโมโตะอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณนุ่นหมอไม่แปลกใจเลยครับที่คุณเลือกเรื่องนี้มาเปิดรายการเพราะทุกปีที่ผ่านไปหมอยิ่งเห็นว่าการเผลอหลับผิดจังหวะอาจน่ากลัวยิ่งกว่าการนอนไม่พอเพราะมันไม่ได้ทำให้เจ็บแต่มันค่อยๆดึงระบบทั้งร่างกายให้เบี่ยงออกจากสมดุลโดยไม่มีเสียงเตือนเลยครับ
2: หนูว่าช่วงเวลาหลังมื้อกลางวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนรอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการได้เอนหลังได้พักตาสักครู่หรือแค่ได้นั่งเฉยๆเงียบๆแล้วเผลอหลับไปแบบไม่รู้ตัวมันให้ความรู้สึกเหมือนร่างกายได้พักจริงๆแต่สิ่งที่หนูอยากรู้คือพอเราอายุมากขึ้นการเผลอหลับแบบนี้มันยังดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าคะลุงหมอ
3: คุณนุ่นถามดีมากเลยครับเพราะคำว่าดีอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเรากำลังทำงานปกติอยู่หรือมันกำลังพยายามซ่อมอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเวลาหมอเจอคนไข้สูงวัยที่เผลอหลับบ่อยๆนานๆโดยเฉพาะช่วงบ่ายหมอจะไม่ถามว่าพักสายตากี่นาทีก่อนเลยนะครับแต่หมอจะถามว่าทำไมถึงต้องพักตาทุกวันเพราะบางคนพักสายตาเพราะอยากพักแต่บางคนพักตาเพราะรู้สึกหมดแรงโดยไม่รู้ว่าร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าฉันเริ่มไม่ไหวแล้ว
2: โอ้แปลว่าไม่ใช่แค่พักตากี่นาทีแต่ต้องฟังเหตุผลของการนอนหลับพักสายตาด้วย
3: ใช่เลยครับและสิ่งที่หมอเจอบ่อยมากก็คือคนที่เริ่มเอนหลับแบบจำเป็นเช่นตอนเช้านอนไม่พอตอนดึกตื่นบ่อยหรือเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายโดยไม่รู้ตัวแล้วก็คิดว่าการพักตาคือทางออกแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะครับมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ69ปีแกบอกว่าแกต้องพักสายตาทุกบ่ายเพราะรู้สึกว่าแกไม่ได้นอนเต็มอิ่มในตอนกลางคืนแต่พอตรวจจริงๆปรากฏว่าแกมีภาวะเบาหวานซ่อนอยู่ครับและค่าความดันก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแบบที่แกไม่เคยรู้เลย
2: แสดงว่าการพักตาอาจเป็นแค่ปลายทางของปัญหาก็ได
3: ้ถูกต้องครับคุณนุ่นการนอนสั้นๆพักสายตาไม่ได้ผิดนะครับแต่การพักตาที่ยาวเกินไปหรือถี่เกินไปในช่วงบ่ายมันเหมือนกับไฟแจ้งเตือนในรถที่กระพริบเบาๆตอนวิ่งขึ้นเนิน เราขับไปก็ยังไปได้อยู่แต่จริงๆแล้วเครื่องมันเริ่มอ่อนแล้วโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ระบบหลับตื่นหรือที่เรียกว่า circadian rhythm มันเริ่มไม่ยืดหยุ่นเหมือนตอนหนุ่มสาวร่างกายเลยใช้การเอนหลับเพื่อพยายามปรับสมดุลแต่ถ้ามันต้องปรับทุกวันมันก็แปลว่ามีอะไรบางอย่างไม่สมดุลทุกวันใช่ไหมครับ
2: หนูเคยคิดว่าการนอนหลับพักสายตาเป็นรางวัลของวัยเกษียณเลยนะคะเหนื่อยมาทั้งชีวิตจะได้นอนเมื่อไหร่ก็ได้นี่นาแต่ฟังแบบนี้แล้วหนูเริ่มไม่แน่ใจเลยว่าเรากำลังพักหรือเรากำลังซ่อนอาการบางอย่างไว้กันแน่
3: ใช่ครับและที่หมอเป็นห่วงคือคนจำนวนมากไม่เคยมองพฤติกรรมการพักตาเป็นเครื่องชี้วัดสุขภาพเลยทั้งที่มันคือหนึ่งในพฤติกรรมที่เปลี่ยนเร็วมากเวลาร่างกายเริ่มเสียสมดุลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลในเลือดไม่คงที่ฮอร์โมนผิดจังหวะหรือแม้แต่การอักเสบระดับต่ำแบบเรื้อรังทุกอย่างมันจะสะท้อนออกมาผ่านการง่วงในช่วงที่ไม่ควรจะง่วงครับ
2: ง่วงในเวลาที่ไม่ควรง่วงบางทีเราอาจไม่ทันได้สังเกตเลยค่ะ
3: แล้วเราก็ปล่อยให้มันกลายเป็นนิสัยเพราะคิดว่าแก่แล้วต้องง่วงทั้งที่จริงๆมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายพยายามสะกิดเราว่าลองตรวจฉันหน่อยได้ไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนเริ่มฟังให้เป็น
2: หนูว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะลุงหมอเพราะมันดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นคำถามใหญ่มากๆสำหรับคนวัยนี้เลยว่าเรากำลังนอนเพราะอยากพักหรือเพราะร่างกายเริ่มพังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะหนูอยากชวนลุงหมอมาช่วยเล่าให้ฟังว่าถ้าเราเอนหลับแบบผิดจังหวะไปนานๆมันจะส่งผลอะไรกับระบบภายในบ้างโดยเฉพาะกับหัวใจสมองแล้วก็ระบบน้ำตาลในเลือดที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวกัน
3: ได้เลยครับคุณนุ่นเพราะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการง่วงแต่เป็นเรื่องของจังหวะชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเลยครับเคยเป็นไหมครับบ่ายแก่ๆเอนตัวลงไม่ถึง5นาทีตื่นมาอีกทีเกือบเย็นรู้สึกเบลอไม่อยากลุกไม่อยากทำอะไรแต่ก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าเหนื่อยหรือขี้เกียจดีหมออยากชวนคิดใหม่นะครับว่านั่นอาจไม่ใช่อารมณ์แต่คือระบบในตัวคุณกำลังส่งสัญญาณบางอย่างแบบเงียบๆเพราะเวลาที่เราเผลอหลับโดยไม่ตั้งใจและยืดยาวโดยไม่รู้ตัวมันจะดึงเราหลุดออกจากริทึมที่ร่างกายพยายามรักษาไว้ทุกวัน
2: หมายถึงเซอร์แคเดียนที่ลุงหมอไข่พูดไว้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับคุณนุ่นเรามีกลไก2อย่างที่ควบคุมการหลับตื่นเซอร์แคเดียนรีเทิร์มหรือนาฬิกาชีวิตกับสลีปเพรสเชอร์ที่เป็นแรงง่วงจากการสะสมเวลาตื่นแต่พอเอนหลับเกิน60นาทีเราจะเข้าสู่ดีฟสลีปโดยที่สมองยังไม่พร้อมและตรงนั้นแหละครับร่างกายจะสับสนทันทีว่าตอนนี้คือกลางวันหรือกลางคืนฮอร์โมนบางชนิดจะหยุดผลิตการควบคุมอุณหภูมิจะเปลี่ยนระบบตื่นหลับจะเสียศูนย์โดยไม่รู้ตัวแล้วเมื่อเราตื่นขึ้นจากดีฟสลีปกลางวันแบบนี้สมองจะยังรีบูตไม่ทันกลายเป็นอาการที่คนมักพูดว่านอนสั้นๆพักสายตาแล้วไม่สดชื่นง่วงกว่าเดิมแต่จริงๆแล้วมันคือสลีปอินเนอร์เชียที่เป็นสัญญาณแรกๆว่าจังหวะภายในเริ่มรวนแล้ว
2: หนูเคยมีช่วงที่เผลอหลับแล้วตื่นมาเหมือนโดนดูดพลังค่ะคือไม่รู้สึกว่าหลับด้วยซ้ำแต่ลืมตามาแล้วเบลอๆง่วงกว่าเดิมอีก
3: ถูกเลยครับนั่นแหละคือสัญญาณที่หลายคนไม่ทันสังเกตและถ้ามีภาวะเรื้อรังซ่อนอยู่เช่นเบาหวานความดันหรือเมตาบอลิกซินโดรมที่หลายคนไม่รู้ตัวอยู่แล้วการหลับลึกกลางวันจะยิ่งกระตุ้นอินฟลามเมชันโดยเฉพาะสารกลุ่มอินเทอร์ลิวคินหรือคอร์ติซอลจะสูงต่อเนื่องและทำให้การควบคุมกลูโคสในเลือดเสียจังหวะนี่คือจุดที่คนไข้บางคนของหมอเริ่มเอนหลับกลางวันมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าร่างกายเขากำลังถูกเผาแบบช้าๆจากข้างใน
2: เผาจริงๆแบบที่ไม่รู้ตัวเพราะเราก็แค่หลับใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแล้วมันน่ากลัวตรงที่ไม่มีอาการเจ็บไม่มีสัญญาณเตือนมีแค่อาการเบลอง่วงความจำล้าที่ดูเหมือนปกติของคนแก่ทั้งที่จริงมันคือ early warning sign ของสมองที่เริ่มเปลี่ยนแปลงงานวิจัยจาก UCSF ที่คุณนุ่นน่าจะเคยอ่านบอกว่าคนที่เอนหลับเกิน1ชั่วโมงในแต่ละวันมีความเสี่ยงอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นเกือบ 40% แม้ไม่มีอาการอื่นร่วมเลยครับ
2: พักตาเกิน1ชั่วโมงเท่ากับเสี่ยงอัลไซเมอร์ขึ้น 40% หนูว่าอันนี้หลายคนต้องหยุดฟังแล้วมองนาฬิกาแน่ๆค่ะ
3: และที่น่าสนใจคือหลายคนไม่ได้ตั้งใจเผลอหลับเลยครับแต่พอถึงเวลาบ่าย2บ่าย3ก็ง่วงมากๆเองทุกวันแบบอัตโนมัติซึ่งหมอเรียกมันว่า hidden fatigue ความล้าทางระบบที่คนไม่รู้ตัวเพราะคิดว่า แค่ง่วงเอง
0: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
2: แล้วถ้าคนฟังที่บ้านเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราก็เผลอหลับแบบนั้นเลยจะเริ่มเช็คยังไงก่อนดีคะลุงหมอ
3: ลองสังเกตดู3อย่างครับ1พักตาเกิน45นาทีทุกวันไหม2พักตาแล้วไม่สดชื่น3ตอนเย็นเบลอหรือนอนไม่ลึกตอนกลางคืนถ้าเข้าเงื่อนไข2ข้อขึ้นไปนั่นแปลว่าเซอร์เคเดียนริทึมในร่างกายเริ่มขาดแองเกอร์แล้วครับแล้วหมอขอเสริมนิดนะครับเบลอๆง่วงๆทุกวันมันอาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันอาจเป็นเสียงเตือนที่ดังที่สุดในชีวิตก็ได้แค่เราไม่เคยหยุดฟังมันเลย
2: หนูว่าตรงนี้ต้องพอสให้หลายคนได้คิดเลยค่ะเพราะคำว่าเหนื่อยเรื้อรังที่คนวัยนี้รู้จักกันดีมันอาจไม่ได้แปลว่าแก่แต่มันอาจแปลว่าเรากำลังล้าเกินจังหวะที่ร่างกายควบคุมได้แล้ว
3: แล้วคุณนุ่นเคยเจอไหมครับคนที่เหมือนไม่มีโรคอะไรเลยแต่จะง่วงมากๆช่วงเดิมเป๊ะๆทุกวันเหมือนตั้งนาฬิกาไว้
2: เคยค่ะหนูมีญาติคนนึงเลยค่ะเขาเผลอหลับบ่ายสองเป๊ะทุกวันตื่นมาก็เงียบไม่อยากพูดไม่อยากทำอะไรแรกๆเราคิดว่าเขาแค่อินโทรเวิร์ตแต่หลังๆถึงรู้ว่าแกมีภาวะพรีไดอะบีติสโดยที่ไม่เคยไปตรวจเลยสักครั้ง
3: ใช่ครับแบบนั้นแหละหมอถึงอยากฝากไว้ว่าอย่าดูแค่ว่าเราพักตากี่โมงแต่ให้ดูว่าทำไมเราถึงง่วงมากๆซ้ำที่เดิมทุกวันเพราะคำตอบนั้นอาจไม่ใช่เรื่องของความง่วงเลยด้วยซ้ำ
2: หนูว่าเรามาถึงจุดที่ต้องเริ่มตั้งคำถามกันแล้วล่ะค่ะว่าเรากำลังนอนเพราะอยากพักหรือเพราะร่างกายเริ่มพังแล้ว
3: เพราะบางทีแค่เปลี่ยนมุมมองต่อคำว่าพักตาเราอาจจะเริ่มได้ยินเสียงใหม่ของสุขภาพตัวเองเลยก็ได้ครับ
2: ที่ลุงหมอบอกว่าบางทีแค่เปลี่ยนมุมมองต่อการพักสายตาเราก็เริ่มได้ยินเสียงใหม่ของสุขภาพตัวเองเพราะฟังแล้วมันไม่ได้แค่เรื่องพักแล้วมึนแต่มันคือเรื่องของการอยู่กับร่างกายเราแบบมีสติถ้าแค่พักหลอกสมองได้ขนาดนี้แล้วที่คนตื่นมาแล้วมึนหนักกว่าเดิมล่ะมันเกิดจากอะไรแน่
3: คุณนุ่นเคยไหมครับที่เผลอพักไปแป๊บเดียวแต่พอตื่นกลับรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมทั้งที่เราคิดว่าหลับแล้วจะสดชื่นขึ้นแต่ความจริงคือวงจรสมองยังไม่ทันได้รีเซ็ตจบครับเหมือนคุณกำลังเดินอยู่ในหมอกและมีคนเปิดแฟลชใส่หน้าสว่างก็จริงแต่สมองยังปรับภาพไม่ทัน
2: ง่วงกลางวันบางทีมันไม่ใช่แค่เพราะเรานอนไม่พอแต่กลายเป็นว่าร่างกายเข้าใจผิดไปเองเพราะพฤติกรรมเรานี่แหละบางคนหลับเพราะง่วงบางคนง่วงเพราะพักผิดเวลาแต่ที่แย่กว่าคือหลายคนไม่รู้เลยว่าร่างกายเรียนรู้จากพฤติกรรมที่เราทำซ้ำทุกวันโดยเฉพาะตอนที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเทรนมันอยู่
3: ใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องง่วงครับสิ่งที่หมอเจอบ่อยในผู้สูงวัยคืออาการที่เรียกว่า post lunch dip คือช่วงหลังมื้อกลางวันที่น้ำตาลพุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วทำให้สมองตกฮอร์โมนแกว่งแล้วเราก็เผลอหลับไปแบบไม่ได้ตั้งใจตื่นมาทีเบลอกว่าเดิม
2: แล้วแบบนี้ถ้าคนสูงวัยจำเป็นต้องพักสายตาจริงๆมีอะไรที่ช่วยให้การพักไม่พังวงจรสมองแบบที่หมอบอกไหมคะ
3: มีครับถ้าใครอยากพักแบบมีคุณภาพจริงๆโดยไม่ให้เบลอให้ตั้งไว้เลยครับไม่เกิน20นาทีเอนหลับก่อนบ่าย3โมงถ้าเป็นไปได้อยู่ในที่ที่มีแสงธรรมชาติตื่นมาแล้วจิบน้ำเปล่าทันทีแทนการรีบหากาแฟเพราะร่างกายขาดน้ำคือตัวเร่งสำคัญที่ทำให้รู้สึกเบลอหลังตื่นครับ
2: ฟังแล้วมันเหมือนเรากำลังฝึกร่างกายให้รู้เท่าทันตัวเองผ่านพฤติกรรมเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญเลยนะคะแล้วคนที่กำลังดูอยู่นี่ล่ะค่ะเคยไหมคะแค่จะพักสายตาก็ไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรตื่นมาก็รู้สึกผิดทั้งที่บางทีมันอาจจะไม่ได้ผิดแต่แค่ทำผิดจังหวะถ้าเราหาจังหวะนั้นเจอให้ไวกว่าอาการเบลอร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องใช้ยาเลยค่ะ
3: ใช่ครับสุดท้ายแล้วการพักสายตาไม่ใช่ศัตรูแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันให้ดีมันจะกลายเป็นบ่วงที่รัดระบบร่างกายเราไว้เงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับ
2: หนูว่านี่ละค่ะศิลปะของการนอนหลับพักสายตาที่คนทั่วไปไม่เคยสังเกตเลยด้วยซ้ำว่าแค่จะพักก็ไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรพักแล้วดีหรือแย่มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะ
3: วิธีเริ่มต้นง่ายที่สุดเลยครับคุณนุ่นคืออย่ามองการเอนหลับเป็นศัตรูแต่ต้องตั้งคำถามว่าจะทำยังไงให้มันกลายเป็นจังหวะดีแทนจังหวะผิด เพราะการเอนหลับยังมีคุณค่าครับแต่ต้องไม่เกิน30นาทีและต้องอยู่ในช่วงก่อนบ่าย2เช่น10โมงถึงเที่ยงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เซอร์เคเดียนริทึมยังไม่เริ่มร่วงถ้าเราได้พักในช่วงที่จังหวะระบบยังนิ่งมันจะช่วยลดความเครียดลดความดันบูสต์สมองและยังช่วยเรื่องความจำระยะสั้นได้อีกด้วย
2: หนูเคยได้ยินเรื่อง Power Nap แต่ไม่เคยคิดว่าช่วงเวลาก็สำคัญขนาดนี้เลยค่ะ
3: ใช่ครับและประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากคือญี่ปุ่นเราเรียกว่าวัฒนธรรมโอยาโชกุซึ่งแปลคร่าวๆว่าช่วงพักยามสายไม่ใช่การหลับยาวนะครับแต่เป็นริชวลเบาๆเช่นดื่มชาร้อนๆแล้วเอนหลัง15นาทีมีโรงพยาบาลผู้สูงวัยหลายแห่งในญี่ปุ่นที่วางแผนให้ผู้สูงวัยได้พักวันละ 15-20 นาทีเท่านั้นและจัดพื้นที่ที่เงียบแสงพอดีไม่มืดเกินไปเพื่อไม่ให้ร่างกายหลุดเข้า deep sleep
2: ฟังดูแล้วเหมือนศิลปะการพักมากกว่าการหลับธรรมดาเลยค่ะ
3: ใช่ครับเพราะการพักที่ดีไม่ใช่แค่หลับแต่คือการหลับที่ไม่ทำลายจังหวะของชีวิตหมอแนะนำให้ลองทำสิ่งที่เรียกว่า nap plan ง่ายๆครับลองจัดเวลาให้ตัวเองได้พักก่อนบ่ายสองวันละ20นาทีไม่ต้องหลับให้ลึกก็ได้แค่หลับตานั่งนิ่งๆหรือเอนหลังแบบไม่มืดสนิทแล้วจดบันทึกน้ำตาลตอนเช้าเย็นกับอารมณ์ตัวเองวันละบรรทัดทำแค่นี้2สัปดาห์แล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าวิธีพักอย่างมีจังหวะมันเปลี่ยนระบบทั้งตัวได้แบบไม่รู้ตัว
2: นี่มันคือการรีเซ็ตแบบนุ่มๆโดยไม่ต้องใช้ยาเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่เลยครับบางครั้งเราพยายามหายาหาวิธีช่วยให้นอนดีขึ้นในตอนกลางคืนทั้งที่จริงแค่เราขยับช่วงการพักสายตาให้ถูกเวลาระบบก็เริ่มบาลานซ์ขึ้นเองแล้วและที่สำคัญคือต้องสม่ำเสมอครับเพราะร่างกายชอบแพทเทิร์นถ้าพักได้ในเวลาคล้ายๆกันทุกวันมันจะช่วยคงจังหวะการหลั่งฮอร์โมนได้ดีกว่าการหลับยาว2ชั่วโมงแต่ไม่แน่นอน
2: แล้วถ้าคนที่บ้านเรายังเผลอหลับแบบไม่แน่นอนพอเหนื่อยก็นอนเลยเราควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
3: หมอแนะนำให้เริ่มจากไม่เปลี่ยนทีเดียวครับเพราะจะฝืนเกินไปให้เริ่มจากชวนเขาเปลี่ยนกิจกรรมในช่วงที่เขามักจะพักเช่นถ้าเขามักจะพักตอนบ่ายสองลองชวนไปเดินรอบบ้านหรือต้มน้ำร้อนดื่มชาคาโมไมล์เบาๆสร้างระบบใหม่ที่เป็นการพักเหมือนกันแต่ไม่ใช่การนอนวิธีนี้หมอเคยใช้กับคนไข้ที่ติดเผลอหลับลึกจนหลับตอนเย็นทุกวันพอเปลี่ยนเป็นริชวลแบบมีสติก่อนการเอนหลับกลายเป็นว่าไม่ต้องนอนก็ไม่เหนื่อยอีกต่อไป
2: หนูชอบคำว่าระบบใหม่มากเลยค่ะมันให้ความรู้สึกว่าเรากำลังสร้างความตั้งใจให้กับการพักไม่ใช่แค่เผลอหลับเหมือนเดิม
3: ใช่ครับเพราะในวัยสูงอายุการพักที่ไม่มีรูปแบบชัดเจนมักจะสะท้อนว่าชีวิตเริ่มหลุดจากแพทเทิร์นและการหลุดแพทเทิร์นคือรากของหลายโรคเรื้อรังที่เราเห็นกันทุกวันนี
2: ้หนูว่าฟังมาทั้งหมดแล้วมันไม่ใช่เรื่องว่าการพักสายตาดีหรือไม่ดีอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันคือเรื่องของจังหวะและคุณภาพของการพักต่างหากซึ่งบางทีเราอาจไม่เคยถามตัวเองเลยว่าวันนี้เราได้พักแบบที่ร่างกายต้องการจริงๆหรือเปล่า
3: ใช่เลยครับคุณนุ่นเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรากำลังทำไม่ใช่แค่หลับแต่มันคือการส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าฉันยังอยากมีชีวิตต่ออย่างมีจังหวะ
2: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการพักสายตาไม่ได้ผิดแต่มันกำลังชวนให้เรากลับไปตั้งคำถามว่าเรากำลังพักหรือกำลังหลบเพราะร่างกายของเราบางครั้งไม่ได้ต้องการเวลานอนเพิ่มแต่มันต้องการจังหวะใหม่ที่เราอาจลืมไปว่ามีความสำคัญแค่ไหน
3: ใช่ครับคุณนุ่นและบางครั้งแค่เราหยุดดูว่าเราพักสายตากี่นาทีแล้วเริ่มดูว่าทำไมเราถึงต้องพักมันก็จะพาเราไปพบกับคำตอบที่ลึกกว่านั้นเช่นความเครียดสะสมจากตอนเช้าน้ำตาลที่ขึ้นตอนบ่ายหรือแม้แต่ความรู้สึกหมดแรงทางใจที่เราไม่เคยพูดออกมา
2: หนูเคยมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตเหนื่อยจนต้องพักสายตาทุกวันแต่พอพักเสร็จกลับรู้สึกไม่สดชื่นเลยสักวันเดียวจนมารู้ทีหลังว่ามันไม่ใช่เพราะหนูขี้เกียจแต่มันคือช่วงที่ร่างกายกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างแต่หนูไม่ฟัง
3: ใช่เลยครับเพราะทุกการหลับมันคือภาษาของร่างกายถ้าเราฟังเป็นเราจะรู้เลยว่าร่างกายไม่ได้เงียบมันกำลังพูดเบาๆกับเราตลอดเวลาแต่เราอาจได้ไม่หยุดฟังมันนานแล้ว
2: หนูว่า คำว่าพักสำหรับวัยสูงอายุมันไม่ใช่แค่การหลับตาแต่มันคือการให้ร่างกายได้รีเซ็ตแบบที่ลึกคอและปลอดภัยพอจนชีวิตในวันต่อไปไม่ต้องเหนื่อยซ้ำเดิมอีก
3: และถ้าจะให้หมอฝากอะไรไว้สั้นๆกับผู้ฟังนะครับหมออยากให้ลองทดลองสิ่งเล็กๆที่เราคุยกันวันนี้ดูครับเช่นแนปแพลน14วันเอนหลับช่วงเช้าเบาๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงทำให้มันเป็นรูปแบบไม่ใช่แค่เหตุการณ์แล้วดูว่าน้ำตาลในเลือดความรู้สึกในแต่ละวันความคมชัดของความคิดมันค่อยๆเปลี่ยนไหมเพราะสุขภาพในวัยนี้มันไม่ได้เปลี่ยนจากอะไรยิ่งใหญ่ครับแต่มันเริ่มจากจังหวะเล็กๆที่เรากลับมาใส่ใจมันอีกครั้ง
2: พักให้สมดุลพักให้เป็นจังหวะบางทีมันก็พอแล้วนะคะที่จะทำให้ทั้งหัวใจสมองและร่างกายเริ่มทำงานร่วมกันแบบไม่ขัดแย้ง
3: เพราะการนอนไม่ได้ทำให้เราหยุดครับแต่มันทำให้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ดีขึ้นเสมอ
2: แล้วคุณล่ะคะการพักครั้งล่าสุดของคุณมันกำลังช่วยชีวิตหรือกลบเสียงบางอย่างที่คุณยังไม่กล้าฟังขอบคุณทุกคนที่อยู่กับพวกเราจนจบนะคะ

0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้จะมีการลงนามในสัญญาไปแล้วก็ตาม
6: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ยังคงเดินหน้าจัดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport ในวันพรุ่งนี้หลังจากประเด็นโครงการไทย AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน POR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้ส่วนความคิดเห็นที่ได้รับจากเวทีดังกล่าวจะสามารถนำไปปรับเปลี่ยน TOR ของโครงการได้หรือไม่นายพัชระระบุชัดว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาไปแล้วพร้อมยืนยันว่าหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นกระทรวง DE จะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้งานรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้จะมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเข้ารับฟังความคิดเห็นด้วยตนเองพร้อมเชิญภาคเอกชนผู้รับจ้างเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569ด้วย9มาตรการครบวงจรบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
7: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซม กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาปุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326จังหวัดพะเยายกระดับความพร้อมขั้นสูงสุดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและฝึกกู้ภัยทางน้ำรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนตลอด24ชั่วโมง
8: พันตำรวจโทวุฒิพงษ์สุภาวันผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจึงได้สั่งการให้ตรวจเช็คความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดึงกำลังพลรุ่นพี่ร่วมถ่ายทอดทักษะแก่กำลังพลรุ่นใหม่นอกจากนี้ยังได้นำกำลังพลลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ตำเพื่อฝึกทบทวนทักษะการกู้ภัยทางน้ำขั้นสูงทั้งการขับเรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางและการลำเลียงผู้ป่วยผู้สูงอายุโดยผู้บังคับกองร้อยตชด326เน้นย้ำว่ามีความพร้อมเต็มอัตราในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
10: อน้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
11: อากาศร้อนๆแบบนี้หลายคนคงอยากเปิดแอร์เย็นฉ่ำให้ชื่นใจใช่ไหมครับแต่พลังงานไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดและการผลิตไฟฟ้าก็มีต้นทุนเพื่อให้ทุกคนมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนเราทุกคนมีส่วนร่วมได้ง่ายๆครับปิดไฟเมื่อไม่ใช้ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานปรับแอร์ที่26องศาเซลเซียสมันทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพทุกการประหยัดเล็กๆน้อยๆของคุณคือการช่วยชาติช่วยลดโลกร้อนและช่วยให้พลังงานไฟฟ้าเพียงพอสำหรับอนาคตของเราทุกคนโรงไฟฟ้าบางปะกงเราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณและขอเชิญชวนคนไทยรวมเป็นส่วนหนึ่งของการประหยัดพลังงานเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันครับโรงไฟฟ้าบางปะกงพลังงานเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
12: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
13: wow.เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
14: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและ

ประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติรายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026วันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ครับระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ครับณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับโดยจะมีการชิงชัยรวม4ระยะทางครับได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรครับโดยสำหรับในระยะทาง10กิโลเมตรนั้นผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ครับเวลา6โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการประชุมอาเซียนครับนายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมครับนายกได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมครับซึ่งเป็นเวทีสำคัญครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดครับและจะเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตครับนอกจากนี้ครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่าความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญโดยต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้ครับนอกจากนี้ครับประเทศไทยเองนั้นยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้ห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนอีกด้วยครับซึ่งทางนายกนะครับยังยืนยันนะครับว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยเฉพาะครับในการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับรวมไปถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขครับควบคู่ไปกับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมครับนอกจากนี้ครับยังเน้นย้ำว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกครับพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าไทยเราพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายครับเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมช่วงท้ายครับนายกครับยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศนั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ครับผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยการเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันครับเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงนั่นเองครับ
ไปดูกันต่อครับที่ความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจมุ่งปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับของทั้งสองประเทศทั้งฝากฝั่งของไทยและฝากฝั่งของเวียดนามนั้นเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับโอกาสนี้ครับท่านนายกได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามครับและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามครับซึ่งก็เป็นไปด้วยดีครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาครับให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ท่านนายกนะครับยังเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกครับไทยและเวียดนามครับต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันครับเปลี่ยนจากคู่แข่งครับให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างนั้นมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งเวียดนามครับมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยเราครับมีความพร้อมด้านระบบโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่าน3ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยครับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ร่วมกันครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ฝากฝั่งของกระทรวงกลาโหมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับที่กระทรวงกลาโหมเวียดนามในกรุงฮานอยครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไม่ว่าจะเป็นทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่

รัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เริ่มวันจันทร์หน้า15มิถุนายนนี้ลดค่าอาหารค่าส่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศครับโดยขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักครับได้แก่1 Shopee Food 2 Line Man 3 Grab Food และ4 Robin Hood ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศอีกด้วยครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่าภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นประชาชนครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันจันทร์หน้านะครับ15มิถุนายนไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ30กันยายนครับช่วงเวลาครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดราชการครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลนั้นหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเต็มที่เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเปิดเผยนะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันที่11มิถุนายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นั้นโดยจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นประธานครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมครับสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมครับ 1,846.96 ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับยังคาดการณ์นะครับว่าทางนบค.นั้นจะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ครับซึ่งประกอบไปด้วยครับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงค์ในพระบาท

บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวิทยากรจากองค์กรภาครัฐและเอกชนผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาครับเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรุงเทพมหานครครับโดยทางท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่านะครับกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และการเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับเพื่อจะพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครับซึ่งน่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้นั้นช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงพม.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยเป็นการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับในการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายในการขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับทั้งในโลกความเป็นจริงและในโลกออนไลน์ครับซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้งสองกระทรวงแบบไร้รอยต่อและจะมีการประสานระบบแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงครับโดยการเชื่อมโยงระบบสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้านทั้งทางร่างกายและจิตใจปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบครับหรือว่าเซลสคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับปลอดภัยและเป็นการรักษาความลับสูงสุดด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมนี้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ครับประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ครับเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษครับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารของประเทศสมาชิกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพร้อมขอความร่วมมือพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต่างหรือว่า Work From Home ครับสำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ให้บริการประชาชนจำนวน3วันครับได้แก่วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้ครับหากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่จำเป็นต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้จะกระทบและเกิดความเสียหายนั้นธนาคารก็สามารถจะพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาครายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับในวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569สวทสงขลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารับหน้าที่ในการผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันชนชนกบุญนนท์ควบคุมการผลิตโดยนางสาวสารีคลายคลี่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงยังคงถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณผ่าน3ช่วงเหมือนเช่นเคยค่ะทั้งในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงตามรอยพระเมตตาและช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะและสำหรับในช่วงแรกของวันนี้กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งบันทึกเรื่องราวสำคัญของแผ่นดินท่ามกลางเนินเขาที่มองเห็นทะเลสาบสงขลาอันกว้างใหญ่มีเรื่องราวและร่องรอยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวใต้มิรู้ลืมติดตามเรื่องราวร่องรอยแห่งความทรงจำณพระตำหนักเขาน้อยกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
3: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: ภาพถ่ายขาวดำใบหนึ่งบันทึกช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติของชาวจังหวัดสงขลาเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนปลายด้ามขวานไทยเพื่อส่งเยี่ยมเยียนประสบกนิกรในพื้นที่ภาคใต้หนึ่งในสถานที่สำคัญที่เคยใช้เป็นที่ประทับนั่นคือพระตำหนักเขาน้อยหรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในปัจจุบันสถานที่ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้อย่างงดงามย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระตำหนักเขาน้อยในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบกนิกรในพื้นที่ภาคใต้นับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สร้างความปลื้มให้แก่ชาวสงขลาและยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตราบจนทุกวันนี้การเวลาผันผ่านต่อมาในปีพุทธศักราช2507จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการปรับปรุงและบูรณะพระตำหนักเขาน้อยให้เป็นจวนที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยหม่อมเจ้าทองคำเปลวทองใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในขณะนั้นนับเป็นผู้ว่าราชการคนแรกที่ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักประจำตำแหน่งด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2537กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระตำหนักเขาน้อยเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่จ จวบจนปัจจุบันพระตำหนักเขาน้อยยังคงได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมปีละครั้งในวันเด็กแห่งชาติเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านมาหลายทศวรรษแต่รอยเสด็จแห่งความทรงจำณพระตำหนักเขาน้อยยังคงประทับอยู่ในหัวใจของชาวสงขลาเสมอสถานที่แห่งนี้จึงมิได้เป็นเพียงโบราณสถานสำคัญของชาติหากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกนิกรชาวใต้ที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: ่าเล่าเรื่อง
1: และแม้การเวลาจะผ่านไปนานกว่าทศวรรษแต่บางความทรงจำยังคงแจ่มชัดดุจวันวานโดยเฉพาะความทรงจำแห่งการเสด็จพระราชดำเนินที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มและความสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวสงขลาและชาวใต้ค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: สำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวจากพระราชปณิธานแห่งการอนุรักษ์ผ้าไทยสู่การสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนนาทับความภาคภูมิใจที่ถูกถักทอผ่านผืนผ้าบาติกเชิญติดตามรับชมและรับฟังกับเรื่องราวของมีดีนาทับค่ะ
2: ผืนผ้าอาจเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับชาวตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาผ้าบาติกแต่ละผืนคือเรื่องราวแห่งชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยพระองค์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีในชนบทได้มีอาชีพเสริมมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์และพัฒนางานผ้าพื้นถิ่นพระราชปณิธานดังกล่าวได้อย่างรากลึกลงในพื้นที่ชายแดนใต้ก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ผ้าบาติกนาทับที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านลวดลายอันงดงามทั้งท้องทะเลท้องนาวิถีประมงและธรรมชาติที่รายล้อมชุมชนจากการรวมกลุ่มเล็กๆของชาวบ้านสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นผ้าบาติกนาทับได้กลายเป็นสินค้าชุมชนที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที
3: ่จริงๆรุ่นพี่จันนี่ก็คือรุ่นรักษาเรารักษางานเรารักษางานผ้าบาติกเนี่ยให้มีอยู่แล้วก็พัฒนาในรูปแบบที่ให้มันเขาเรียกให้ใส่ได้ตลอดพอมาส่งต่อในรุ่นลูกก็คือสืบสารพอเขาสืบสารเนี่ยเขาก็สามารถทำต่อสิ่งที่เราตั้งใจทำไม่ได้พอสืบสารเสร็จปั๊บเขาไม่ได้หยุดแค่คำว่าสืบสารเขาต่อยอดพอต่อยอดแล้วทั้งแม่ทั้งลูกพอต่อยอดรักษาสืบสารต่อยอดที่นี้สิ่งที่เราต้องการทำต่อไปในคำที่ไม่เอาคำเอาในสิ่งที่พระองค์ท่านทำทั้งสองพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพันปีหรือว่าเจ้าฟ้าหญิงสิริวัลเราต้องการทำผ้าบาติกสู่มรดกของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปนี่คือสิ่งที่เรารับมาจากทั้งสองพระองค์นำมาใช้ทำทันทีจะไม่รองบไม่รออะไรทั้งนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทำได้เริ่มจากสมองเราและมือเราลงมือทำทันทีถึงงานทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้ตั้งเอาไว้เราก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือสิ่งที่เราทำตามค่ะ
2: สำหรับชาวนาทับความสุขไม่ได้อยู่ที่รายได้จากการจำหน่ายผ้าแต่อยู่ที่การได้เห็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษยังคงมีลมหายใจได้เห็นคนรุ่นใหม่กลับมาภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองและได้ร่วมกันเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการพัฒนาผ้าไทยให้ก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกสมดังพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้คุณค่าของภูมิปัญญาไทยได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตราบนานเท่านาน
3: ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มูลค่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากราคาไม่ใช่ว่างานชิ้นนี้แล้วมันสวยเพราะว่าราคาสูงความสวยงามของงานศิลปะหรืองานศิลปาชีพมันเกิดจากใจเมื่อใจเรามีความสุขเราเห็นชิ้นงานแต่ละชิ้นงานเรามีความสุขนั่นคือสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดมันเราที่ทำเนี่ยครอบครัวมีดีนาทับเนี่ยหรือพี่จันเองเนี่ยทำเพราะว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเรามีความสุขที่เห็นพระองค์ท่านได้ส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้ทำเรามีความสุขกับการที่เจ้าฟ้าหญิงสิริวัลได้ทรงสืบสานสิ่งที่พระพันปีได้ตั้งใจเอาไว้และที่สำคัญเรามีความสุขที่พระองค์ท่านเป็นเจ้าฟ้าหญิงสิริวัลเป็นพระองค์ท่านที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพแบบสามารถทำให้โลกแบบลืมไม่ได้เลยว่าประเทศไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยเฉพาะเรื่องของชุดไทยพระราชนิยม8ชุดที่ท่านกำลังจะส่งสู่เป้าหมายก็คือเป็นมรดกของโลกเลยเป็นสิ่งที่พิจารณ์และคนไทยทั้งประเทศภูมิใจที่สุด
1: จากผ้าผืนเล็กๆในชุมชนชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการผลักดันผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกเรื่องราวของผ้าบาติกนาทับจึงไม่ใช่เรื่องของการสร้างอาชีพเพียงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการรักษารากเหง้าการสืบทอดภูมิปัญญาการเดินตามรอยพระราชปณิธานอย่างมั่นคงภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผืนผ้าทุกผืนที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นณตำบลนาทับแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความภาคภูมิใจและพลังแห่งการสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งต่อคุณค่าอันงดงามนี้จากรุ่นสู่รุ่นและจากพื้นแผ่นดินไทยสู่สายตาของคนทั้งโลก

0: าบาติกของกลุ่มมีดีนาทับแต่ละผืนคือเรื่องราวแห่งชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่กลุ่มมีดีนาทับจะสืบสานตามรอยเดินตามรอยทั้งสองพระองค์ต่อไปค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: และสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวความประทับใจของคณิตนามมนตรีคุณครูนาฏศิลป์จากโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณครูผู้มุ่งมั่นสืบสานศิลปะการแสดงโขนตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสืบสานถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของมรดกวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนให้อยู่คู่ชาติไทยได้อย่างงดงามติดตามเรื่องราวนี้ได้จากช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: สมเด็จพระพันปีหลวงครับก็ได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยขึ้นครับก็เลยมีการก่อตั้งโขนพระราชทานขึ้นในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงก็มีพระราชกระแสรับสั่งต่อองค์สมเด็จพระเทพว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะก่อตั้งโขนพระราชทานขึ้นสมเด็จพระเทพก็มีคำถามกับสมเด็จพระพันปีหลวงว่าปัจจุบันเนี่ยจะยังมีคนดูโขนอยู่อีกหรือเปล่าก็เป็นพระราชกระแสรับสั่งหรือเป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ซาบซึ้งไปในหัวใจของคนไทยนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้มีพระราชกระแสรับสั่งขึ้นว่าหากไม่มีคนดูแม่จะเป็นผู้ดูเองซึ่งประโยคนั้นแหละครับทำให้เป็นที่ภาคภูมิใจและก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากเหมือนอย่างครั้งหนึ่งนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นทั้งครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์แล้วก็เป็นนักแสดงโขนด้วยเคยมีครั้งหนึ่งครับที่เราไปแสดงโขนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเวทีนี้ก็ค่อนข้างใหญ่มากนักแสดงก็ค่อนข้างเยอะมากครับแต่กับกันคนที่มานั่งดูเนี่ยครับก็น้อยมากก็ตอนนั้นบอกตามตรงเลยว่านักแสดงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกน้อยใจนะครับที่มีคนดูไม่มากพอที่จะเหมาะสมกับจำนวนนักแสดงแต่ก็มีเสียงหนึ่งครับที่ก้องอยู่ในใจว่าถ้าไม่มีคนดูแม่จะเป็นผู้ดูเองซึ่งประโยคนั้นก็เป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองครับ
3: โขนนะครับเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนะครับและด้วยปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่ได้นำโขนให้กลับมาเป็นที่โด่งดังอีกครั้งในยุคปัจจุบันครับผมนะครับได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ครับจึงได้นำโขนนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของวิชานาฏศิลป์ของโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารครับเพราะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับจะสามารถนำความงดงามของโขนก้าวไปพร้อมกับความทันสมัยของโลกได้ครับ
2: ซึ่งนอกจากผมจะมีโอกาสได้เป็นนักแสดงโขนแล้วนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังมีโอกาสได้สืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านโดยทุกวันนี้ครับผมได้เป็นครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารซึ่งการเรียนการสอนหลักๆเลยก็จะเป็นการเรียนการสอนโขนครับก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ณวันนี้ครับผมได้เป็นผู้ที่ถ่ายทอดการแสดงโขนไปสู่นักเรียนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ครับซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็จะนำโขนไปถ่ายทอดสู่รุ่นใหม่อย่างภาคภูมิใจที่จะไม่อายว่าเป็นศิลปะล้าหลังหรือล้าสมัยครับ

0: คือภาพและเสียงความประทับใจของคณิตนามนตรีคุณครูนาฏศิลป์จากโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: และสำหรับในช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ก่อนจากกันขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามรูปแบบการจัดสร้างพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นข้อมูลจากช่องเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งและสำหรับในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากทีมงานสวท.จันทบุรีส่วนวันนี้ดิฉันชนชนกบุญนนท์และทีมงานสวท.สงขลาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แถลงข่าวความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26มกราคม2569ดังนี้การออกแบบพระเมรุมาตรกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสกนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรมีส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดังพรหมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้าหม่นสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนมชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบางเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทัพเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันและพระโกฏจันให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป ในการนี้เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามพระราชประเพณีและสมพระเกียรติทุกประการรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธี

0: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสิงห์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
0: ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีพรุ่งนี้ย้ำต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพราะในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์อาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13,200,000 คนในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมหารือร่วมกับนายพจน์อารามพัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศพร้อมหยิบยกประเด็นการเดินทางเยือนเวียดนามในงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ที่ผ่านมาว่าได้นำภาคเอกชนไทยร่วมคณะไปด้วยและเตรียมปรับปรุงแนวทางให้องค์กรเอกชนจัดสรรผู้ที่เหมาะสมร่วมเดินทางในอนาคตเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการค้าและการลงทุนย้ำในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในเวทีโลกร่วมกันนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำข้อเสนอของภาคธุรกิจไทยไปหารือกับทางการเวียดนามเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าพร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ท่าอากาศยานภูเก็ตยกระดับมาตรการสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว
7: นายมนชัยตนูดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงติดตามสถานการณ์โรคติดต่อทั่วโลกอย่างใกล้ชิดพร้อมทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการรวมทั้งรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดกรองเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางระหว่างประเทศตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่องนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
2: อแค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
6: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
7: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
8: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้ 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

วงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ป่าไม่เพียงเป็นแหล่งต้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติหากยังเป็นบ้านของสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่เคียงคู่ผู้คนแต่เมื่อป่าถูกทำลายสัตว์ป่าคือผู้เคราะห์ร้ายอันดับแรกหลายชนิดใกล้สูญพันธุ์หลายแห่งเงียบงันไร้เสียงแห่งชีวิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าอย่างลึกซึ้งพระองค์จึงมีพระราชดำริเร่งด่วนให้อนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมรับฟังปัญหาของราษฎรและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดก่อนพระราชทานแนวทางฟื้นฟูที่ปฏิบัติได้จริงอาทิการขยายพันธุ์สัตว์ป่าการอนุรักษ์แหล่งอาหารและการให้ความรู้แก่ราษฎรเรื่องการอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าอย่างสมดุลวันนี้พระราชดำริด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นหลักสำคัญที่ช่วยปกป้องสัตว์ป่าหลายชนิดไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทยและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันรักษาสรรพชีวิตทุกชีวิตในป่าให้ยังคงมีลมหายใจเพราะพระเมตตาที่แผ่ไพศาลทำให้เสียงแห่งชีวิตยังคงอยู่คู่ผืนป่าตลอดไป

0: ณิเหตุติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นโดยทีมงานสวทระยองค่ะ
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นพบกันกลางสัปดาห์วันพุธนะคะโดยมีดิฉันออนวิภาสายยศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะค่ะก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นข่าว IOC ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่จะนำรายละเอียดมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะแล้วก็มีเรื่องของการที่รัฐบาลนะคะค่ะจะเพิ่มนะคะการดูแลบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะคะค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองซึ่งตอนนี้นะคะทุกหน่วยงานผนึกกำลังกันที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองนะคะท่านอาจจะมาพักที่เกาะเสม็ดก็ได้หรือว่าท่านอาจจะใช้วิธีว่ามาพักในเมืองแล้วก็เดินทางเช้าไปเย็นกลับก็ได้นะคะค่ะเกาะเสม็ดนั้นยังสวยงามนะคะได้ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ยังไงเรานำประเด็นต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังช่วงต้นรายการนี้เราขอมอบเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนค่ะ

ังที่เคารพรักคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569เวลา 9:30 นตรวจติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดสตาร์ตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองเวลา11:00 นมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานในภูมิภาคณสารกลางจังหวัดระยองเวลา 13:30 นเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดณนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม2569ค่ะดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี2569เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีการปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่มีการพิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงและให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะและในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะ .mof.go.th เครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นที่อาจมีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569และใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2569และทางกระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์สามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสวัสดิการต่างๆได้แก่วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่วนลดค่าซื้อค่าถุงต้มค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะและจะช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนนะคะ 1. มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ภิกษุสามเณรนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
ผู้ที่ถูกนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรสามมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 4. ไม่มีบัตรเครดิต 5. ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาท 6. ไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปี 7. ไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้คือห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรที่ดินหรือที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุหรือกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันโดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาดำเนินการสำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำมาตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ค่ะ

ท่านผู้ฟังคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัดนั้นทางรัฐบาลเปิดเผยว่ากระแสตอบรับดีนะคะยอดใช้จ่ายทะลุถึง 14,099 ล้านบาทค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์กว่า 21.85 ล้านรายนะคะร้านค้าเข้าร่วมเกือบ1ล้านรายสะท้อนกำลังซื้อฟื้นทั่วประเทศนะคะจากโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะ

ว่าที่ร้านรับนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกแบบอยากจะจับจ่ายใช้สอยมากนะคะค่ะก็ทำให้การเดินตลาดตอนนี้นะคะคึกคักมากๆนะคะในพื้นที่จังหวัดระยองเพราะว่าได้รับการตอบรับจากร้านค้านะคะค่ะรวมทั้งผู้บริโภคนะคะที่ก็ยินดีที่จะเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสะท้อนว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้จริงนะคะทั้งในมิติของการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนการเพิ่มรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะคะค่ะและการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลก็จะติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศนะคะทั้งนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์และขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มออกกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ขายของดีขึ้นมากๆเลยนะคะนี่เป็นเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะค่ะรวมทั้งผู้บริโภคด้วยที่ก็ได้รับส่วนลดนะคะค่ะทำให้สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกใจมากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะและช่วยประหยัดเงินมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

่านผู้ฟังที่เคารพรักคะค่ะทางรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรทางสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่เริ่ม1ตุลาคม2569ค่าจ้างขั้นต่ำสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำพร้อมเสนอเพิ่มกรอบจ้างงาน 93,000 อัตราค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการทำงานของบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศนะคะรองโฆษกกล่าวว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวเพราะมาตรการชดเชยผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างนะคะภายใต้โครงสร้างใหม่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทั้งสองกลุ่มจะเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อ23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันค่ะโดยกำหนดที่มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสมนางสาวรลิดากล่าวว่าการปรับโครงสร้างค่าจ้างครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการยกระดับมาตรฐานการดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทั้งในด้านรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ในระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้เสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มกรอบอัตราการจ้างงานสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้รับการปรับสถานะเข้าสู่รูปแบบการจ้างงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังค่ะรัฐบาลเชื่อว่าการดูแลบุคลากรสาธารณสุขให้มีรายได้ที่เหมาะสมมีความมั่นคงในการทำงานและมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจนจะช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและประสิทธิภาพในการทำงานอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขและการดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการดูแลบุคลากรทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวต่อไปค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะค่ะสำหรับประเด็นข่าวนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะนั่นก็คือที่ทาง OPEC Plus นะคะประกาศเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus ได้แก่ซาอุดิอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียและโอมานมีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกนะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแม้สหรัฐอาหรับอิมิเรตจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกโอเปกและโอเปก plusเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมาชิกโอเปก plus บางประเทศในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนะคะแต่ว่าการผลิตน้ำมันก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบนะคะแต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงต้องใช้น้ำมันอย่างประหยัดได้รู้คุณค่านะคะการประหยัดพลังงานนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะท่านผู้ฟังทั้งน้ำมันและไฟนะคะค่ะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานกันค่ะเพราะว่าการประหยัดพลังงานก็เหมือนกับการประหยัดเงินในกระเป๋าของเราด้วยใช่ไหมคะ

านผู้ฟังที่เคารพรักคะสำหรับเกาะเสม็ดนั้นทางจังหวัดระยองก็ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภัยเกาะเสม็ดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพลตำรวจตรีประโมทงามประดิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ร่วมประชุมกันนะคะเพื่อที่จะมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เกาะเสม็ดให้ปลอดภัยอย่างสูงสุดเลยนะคะโดยผู้ว่าการจังหวัดระยองที่แจ้งว่าบนเกาะเสม็ดนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำจำนวน6นายและมีตำรวจสายสืบอีก2นายรวมทั้งสิ้น8นายนอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครจากหลายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลและชายฝั่งร่วมดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านพลตำรวจตรีประโมทงามประดิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองกล่าวว่าจากการตรวจสอบสถิติย้อนหลัง3เดือนไม่พบคดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินในพื้นที่เกาะเสม็ดพร้อมยืนยันว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอในการดูแลความปลอดภัยและมีการติดตามตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็กล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดระยองได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลนักท่องเที่ยวมาโดยตลอดทั้งด้านความปลอดภัยการควบคุมราคาที่พักอาหารและค่าโดยสารเรือให้เป็นธรรมพร้อมกำชับให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จะมีนักท่องเที่ยวนี้มาเที่ยวที่เกาะเสม็ดเป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดระยองก็ได้ไปชุมร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมสมาคมการท่องเที่ยวและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้อีกในอนาคตรวมถึงพิจารณาแนวทางพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด AI เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยืนยันว่าจังหวัดระยองพร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำรวจในงานท้องถิ่นเจ้าท่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยวยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะและทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้สั่งการให้สูงดำรงธรรมจังหวัดระยองประสานไปยังผู้เสียหายนะคะเพื่อรับการเยียวยาเหตุการณ์ต่อไปด้วยค่ะก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะว่ามาเที่ยวเกาะเสม็ดแล้วมีความปลอดภัยนะคะน้ำทะเลยังสวยใสสะอาดเหมือนเดิมอากาศก็ดีนะคะมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดกันได้ค่ะ

ังหวัดระยองขอเชิญร่วมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-439-8988หรือผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาพดีด้วยการเดินวิ่งปั่นเพื่อป้องกันอัมพาตไปพร้อมกันทั่วประเทศ

ท่านผู้ฟังคะไปที่เมืองจันทบุรีกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะที่จังหวัดจันทบุรีผลไม้ก็ออกมานะคะค่ะก็เลยมีการจัดงานกินเพลินเดินชิลฟู้ดเฟสติวัล2026กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะชูไฮไลท์บุฟเฟ่ทุเรียน199บาทค่ะค่ะโดยมีการเปิดงานกินเพลินเดินชิลฟู้ดเฟสติวัล2026นะคะนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็ได้เป็นประธานเปิดงานที่เวทีกลางลานโพข้างสนามกีฬากลางทุ่งนาเชยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะค่ะโดยการเปิดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะทำให้พ่อค้าแม่ค้านั้นนะคะได้มีตลาดที่จะจำหน่ายสินค้านะคะค่ะกำหนดจัดงานนะคะ10คืนด้วยกันคือระหว่างวันที่5ถึง14มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะทุ่งนาเชยนะคะภายในงานจะได้รวบรวมร้านอาหารชื่อดังเมนูเด็ดจากทั่วประเทศสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและร้านค้ายอดนิยมจากแพลตฟอร์มออนไลน์มาไว้ในที่เดียวพร้อมกับมีกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงดนตรีเพื่อสร้างสีสันและดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดการจัดงานนะคะก็เชื้อเชิญนะคะท่านใดนะคะแวะเวียนไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีสวนสาธารณะทุ่งนาเชยนะคะ5ถึง14มิถุนายน2569พบกับทั้งผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดสละเงาะลองกองนะคะค่ะแล้วก็อาหารทะเลสดๆอร่อยของเมืองจันทบุรีนะคะเชิญทุกท่านไปกันได้ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานนะคะก็คือบุฟเฟ่ทุเรียนเมืองจันทที่เปิดให้ผู้ร่วมงานได้ริมรสทุเรียนคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งผลิตชื่อดังแบบไม่อั้นในราคาสุดคุ้มเพียงท่านละ199บาทเท่านั้นเพราะเลยนะคะว่า199บาทซึ่งถือเป็นการตอกย้ำภาพรักเมืองผลไม้คุณภาพของประเทศไทยได้อย่างชัดเจนนะคะก็คาดการว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากและขอให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีให้เติบโตได้ต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะนี่คือช่วงท้ายของรายการคุยสบายได้ประเด็นออกอากาศทางสถานีอ่าวไทยบุรพานะคะฝากกันไว้ด้วยเรื่องของ4ขั้นตอนการฝึกสตินั่นก็คือ1กำหนดคือการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตหรือใฝ่ฝันถึงอนาคตเปรียบเสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมันมีบุรุษคนหนึ่งถือดาบเดินตามไปข้างหลังโดยบอกว่าถ้าทำน้ำมันไหลหกจะตัดศีรษะให้ขาดบุรุษนั้นก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้น้ำมันไหลจึงมีสติจดจ่อไม่วอกแวกฉะนั้น 2. จดจ่อก็คือการจับจ้องอารมณ์อย่างแนบแน่นไม่กำหนดรู้อย่างผิวเผินเหมือนการเล็งธนูแล้วยิงให้พุ่งเข้าไปสู่เป้าด้วยกำลังแรงจนธนูปักตรึงอยู่กับที่ 3. มีความต่อเนื่องคือการมีสติไม่ขาดช่วงในทุกขณะเหมือนการหมุนอย่างต่อเนื่องของพัดลมที่ค่อยๆมีกำลังแรงขึ้น4เท่าทันคือการกำหนดอารมณ์ทุกอย่างได้ทันท่วงทีในขณะปัจจุบันไม่ปล่อยให้เผลอสติลืมกำหนดรู้และไม่ปล่อยให้ติดเผลอไผลเลื่อนลอยไปนะคะค่ะก็เป็นเรื่องของ4ขั้นตอนการฝึกสตินะคะค่ะซึ่งนำมาจากหนังสือสมาธิ3ศิลปะพัฒนาสมาธินะคะหน้าที่21นะคะค่ะก็นำมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะในเรื่อง4ขั้นตอนการฝึกสติก็คือสรุปได้ว่า1กำหนดคือการเจริญสติอยู่กับปัจจุบัน2จดจ่อคือการจับจ้องอารมณ์อย่างแนบแน่น3มีความต่อเนื่องคือการมีสติไม่ขาดช่วงในทุกขณะ4เท่าทันคือการกำหนดอารมณ์ทุกอย่างได้ทันท่วงทีนะคะค่ะก็ฝากท่านไว้ด้วยนะคะว่าเรื่องของการมีสติที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วเราต้องมีความเมตตาให้กันและกันด้วยนะคะเพราะว่าความเมตตานั้นจะทำให้เราเนี่ย
มองผู้อื่นได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็ฝากกับนี้ด้วยนะคะค่ะความกรุณาความเมตตาแล้วก็การให้อภัยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะการให้อภัยทานนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยถ้าเราทำได้นะคะการให้อภัยทานเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกจิตเนี่ยจะโปร่งมากเลยนะคะค่ะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยกันด้วยนะคะค่ะฝากกันไปด้วยละค่ะก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกๆท่านในการดำเนินชีวิตนะคะค่ะสู้ๆกันนะคะและสิ่งที่ดีก็จะมาหาตัวเรานะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับปัจจุบันนะคะค่ะแล้วก็ทำสิ่งที่ดีในปัจจุบันแล้วในอนาคตสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยทุกท่านวันนี้ทีมงานสวท.ระยองขอบคุณที่ติดตามรับฟังมีโอกาสแวะมาเที่ยวระยองกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายต่อการโจมตีของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนพร้อมผลักดันนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตนางสาวรัชดาธนาเดเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้โอกาสนี้ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีโลก
2: การไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเลิมด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นทั้งสองประเทศอยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมธิการทวิภาคีหรือ JCBC ซึ่งจะเป็นเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เรามีแอคชั่นแพลนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะ
1: นอกจากนี้การเดินทางไปเยือนดังกล่าวยังมีคณะนักธุรกิจไทยร่วมเดินทางไปเจรจาการค้าซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด 1+1=3 คือการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งแก้ไขอุปสรรคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันให้นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แก่เวียดนามแล้วจำนวน6ตัวและมีกำหนดจะส่งมอบเพิ่มอีก6ตัวในปีนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าที่ตึกพักดีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำถึงการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ว่าได้มีโอกาสติดตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาครวมถึงนำผู้แทนภาคเอกชนไทยที่มีการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในเวียดนามร่วมคณะเดินทางไปด้วยจึงจะปรับปรุงวิธีการให้องค์กรที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชนได้จัดผู้ที่เหมาะสมร่วมคณะเยือนต่างประเทศ ื่อให้การเดินทางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพราะในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าและพื้นส่วนทางเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นคู่แข่งเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจศักยภาพทางอุตสาหกรรมและอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศในเวทีโลกนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำความต้องการของภาคธุรกิจไทยหารือกับทางการเวียดนามเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยเผชิญอยู่รัฐบาลมีความเชื่อมั่นทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศทั่วโลกผลิตน่าสนแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับตัวเลขคาดการ GDP ปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
4: นายพศ อาราม วัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนสูงและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวจึงเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธินั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบ
6: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
5: ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใดทางนี้การทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ทำทุกปีแต่จะดำเนินการในลักษณะรอบระยะเวลาประมาณ5ปีโดยการลงทะเบียนรอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2565ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกระดับ FTA อาเซียนจีนสู่ ACFTA 3.0 เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนให้ SME เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น
7: นางสาวลลิดาเพิกวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ ACFTA 3.0 ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้ ACFTA 3.0 ได้ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานทางการค้าให้ทันสมัยขึ้นอาทิยกระดับพิธีการศุลกากรและอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและยังเพิ่มสาขาความร่วมมือใหม่5ด้านเช่นการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งความตกลงนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้ไทยใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีกับราชอาณาจักรภูฏานและเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่1มกราคมปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า 12,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178พร้อมเตรียมดำเนินมาตรการรองรับเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570ซึ่งความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่างไทยกับภูฏานโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าลดอุปสรรคทางการค้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการตลอดจนสร้างกติกาทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งนี้คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ถึง 0.03 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,130 ถึง 4,340 ล้านบาทการส่งออกไทยไปภูฏานเพิ่มขึ้นประมาณ 12,355 ถึง 14,385 ล้านบาทและการลงทุนจากต่างประเทศในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,785 ถึง 1,990 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติไม่ให้ใช้ไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมความสำเร็จในการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีการจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเนื่องจากสามารถสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดรอดไปจะสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีนี้อย่างถึงที่สุดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นในแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกรณีจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมและนำไปปรับปรุงใช้ในการป้องกันประเทศยังไม่พบการใช้ตามแนวชายแดน พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันโดยจีนได้ชี้แจงต่อไทยว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2016โดยรถถังดังกล่าวได้ปรับปรุงมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งไทยรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วส่วนการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนไทยหรือไม่ต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ใดขณะที่ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและไทยมี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนซึ่งการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมระหว่างจีนกับกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองว่ากัมพูชาพยายามสร้างกระแสชาติหรือการหาเสียงภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่หากมีสิ่งใดที่คุกคามขอให้มั่นใจว่ากองทัพและกองกำลังในพื้นที่มีความพร้อมขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กับกัมพูชาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลและย้ำด้วยว่ากองทัพไทยมีความพร้อมด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่าได้มีการเตรียมความ

0: พร้อมต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นทั้งกรณีที่กองทัพกัมพูชาจัดหารถถังรุ่น T59D จากประเทศจีนซึ่งอาจกระทบกับสถานการณ์บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือพร้อมย้ำอย่างหนักแน่นว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรืออย่างแน่นอนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ชี้แจงว่าจากการหารือร่วมกับปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE เปิดเผยว่าโครงการ Thailand AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้พร้อมยืนยันหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นจะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียต่อเนื่องและยังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดพร้อมแนะให้ประชาชนป้องกันตนเองหากมีไข้หนาวสั่นหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้รีบพบแพทย์ทันที
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียสะสม 5,126 รายเสียชีวิต1รายพบมากในกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ 25-44 ปีอาชีพเกษตรกรรมผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรแม่ฮ่องสอนราชบุรีและเพชรบุรีพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดในประเทศตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามโรคไข้มาลาเรียมียารักษาเฉพาะและสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยรักษาอย่างรวดเร็วหากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางนี้กรมควบคุมโรคได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานอง

ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสพร้อมระบุว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐบ่งชี้เห็นถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่านอย่างจงแจ้งและเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านหากกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหาร21แห่งที่เป็นฐานทัพสหรัฐในบาเรนคูเวตและจอร์แดนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในดินแดนของอิหร่านด้านกองทัพจอร์แดนอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านจำนวน5ลำที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในจังหวัดซากาของจอร์แดนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนายโรเจริโอวิลานูเอวาโฆษกด้านกิจการทางทะเลภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเรียกร้องให้จีนหรือถอนโครงสร้างลอยน้ำแบบกึ่งถาวรขนาด 6x6 เมตรซึ่งเป็นการติดตั้งเสาสัญญาณบริเวณแนวสันดอนสกาบโรในทะเลจีนใต้ในพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์โดยถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแสดงสิทธิ์และปกป้องอธิปไตยของตนเหนือพื้นที่ดังกล่าวได้ในลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ากิจกรรมใดๆซึ่งรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรถือเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าจีนมีอธิปไตยเหนือแนวสันดอนดังกล่าวที่ไม่อาจโต้แย้งได้รวมถึงในน่านน้ำโดยรอบต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก
มีฝนฟ้าคะนอง180

0: ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาที
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่10มิถุนายน2569โดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณกรสิมิทักษ์ขับดูแลอยู่นะครับเริ่มต้นเรื่องของแวดวงกีฬาวันนี้ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็ทีมหญิงของเรานะเมื่อวานนี้เสมอเมียนมา1ประตูต่อ1นะครับในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day รายการ AYA Bank Three Nation Cup นะครับเมื่อวานนี้นะแข่งกันที่สนามทูวันนาสเตเดียมประเทศเมียนมานะครับเราอันดับที่50ของโลกเจอกับเมียนมาอันดับที่55ของโลกเราชนะอุซเบกิสถานมา1ต่อ0ส่วนเมียนมาแพ้อุซเบกิสถานมา0ต่อ1นะครับแข่งแบบพบกันหมดนะครับก็เมื่อวานนี้เสมอ1-1เมียนมายิงนำไปก่อนจากการหม่งของเมเฮดลูนะครับแล้วก็เราตีเสมอได้จากหมายเลข9จิรพรมงคลดีนะครับจ่ายบอลให้กับทวันรัตน์พรมทองมียิงเข้าไปนะครับแล้วก็จบเกมนะครับเราชนะ1เสมอ1คว้าแชมป์ไปครองนะครับแล้วก็รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP ตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นของพัฒนันท์อุปชัยทีมชาติไทยก็รางวัล Best Goalkeeper ครับที่ชานันสดชื่นจากทีมชาติไทยนะครับวันนี้นักฟุตบอลของเราเดินทางกลับประเทศไทยนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงรายการนี้นะครับ AYA Bank Three Nation Cup 2026ที่ย่างกุ้งประเทศเมียนมานะครับแล้วก็หลังจากนี้ทางสตาฟโค้ชนะฮะทางผู้บริหารของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็จะมาสรุปนะครับการเก็บตัวการอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็มาวางแผนเรื่องของการเตรียมทีมหญิงสำหรับมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ต่อไปนะครับส่วนเมื่อวานนี้การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ที่เจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมสาธารณรัฐประชาชนจีนฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเจอกับจีนอันดับที่94ของโลกนะครับเกมนี้อันโทนีฮัสซันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ส่งนักเตะส่วนใหญ่ก็จะมีอายุกันสักหน่อยนะเมื่อวานนี้30 35 36 32 33นะอายุน้อยสุดเมื่อวานน่าจะเป็น24ปีนะครับก็มุ้ยเทียรสินแดงดาได้ลงประสานงานกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ธีรศักดิ์เผยพิมายนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็เล่นกับจีนได้อย่างสนุกนะเราก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นกันนะครับก็แลกกันสนุกนะครับแต่ว่าจีนคุมเกมได้มากกว่านะครับเราก็มีการแก้เกมนะอันเทียสันส่งนักเตะไม่ว่าจะเป็นอนันต์ยอดสังวานจูดชุนซับเบลนะครับลงมาเล่นนะครับเสกสรรตราตรีนะเทียสัตธีรพัฒน์ปรือทองวาริชูทองสุรชาติสารีพิมพ์ลงมาหลายๆคนก็ลงมาแก้เกมกันนะครับสุดท้ายเราก็เสมอกับจีน0ประตูต่อ0นะครับโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day อันเทียสันนี่ชนะ2แพ้3แล้วนะในเกมการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเรายังไม่แพ้ใครเลยนะนะครับในการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยยุคแอนโทนีฮัสซันนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องสุดท้าย FIFA Day นะครับแฟนๆฟุตบอลก็คงจะเห็นแหละนะว่ารูปแบบของเราเป็นอย่างไรกันบ้างก็ว่ากันไปต่อนะครับซึ่งหลังจากเกมการอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้แอนโทนีฮัสซันก็บอกว่าในการอุ่นเสมอกับจีนก็บอกว่าจีนเนี่ยเปลี่ยนเกมไปจากเดิมนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์นะครับมีการผู้เล่นที่พัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็จีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีการพัฒนาการที่ดีมากนะครับแล้วจีนกำลังเปลี่ยนแปลงในการมาอย่างถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของแอนโทนีฮัสซันก็ขอบคุณสมาคมฟุตบอลจีนแล้วก็ชาวจีนที่ต้อนรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับแบบนี้นะเราออกมาเล่นทีมเยือนผู้หลายคนห่างจากเกมชุดใหญ่ค่อนข้างนานเนื่องจากลีกปิดนะครับแล้วก็ภูมิใจที่นักเตะของเราเล่นได้อย่างกล้าหาญทุ่มเทอย่างเต็มที่พร้อมช่วยกันเล่นอย่างเต็มความสามารถนะครับแล้วก็นักเตะของเราก็เดินทางกลับสู่ประเทศไทยค่ำคืนนี้นะครับประมาณ 21:30 ก็จะถึงนะแล้วก็จะเตรียมต่อในรายการฟุตบอลเอเชียนฮุนไดคัพ2026นะครับซึ่งจะแข่งขันกันเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเราต้องดูชุดใหญ่นะว่าชุดฟุตบอลถ้วยเอเชียนฮุนไดคัพ2026เนี่ยส่งชุดไหนไปแข่งขันนะครับนะรอติดตามกันนะครับตัวผมเนี่ยอยากให้ส่งชุด U23นะครับเพราะว่าเราจะเตรียมเอเชียนเกมด้วยนะครับนักกีฬาจะได้ลงแข่งขันนะแต่ยังว่าแหละอยู่ที่กับสมาคมนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นด้วยนะใครแฟนฟุตบอลหลายคนก็ดูชุดใหญ่แล้วก็อัดอึดอัดบ้างนะว่ารูปทรงเป็นอย่างไรไม่แพ้ใครในการคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันแต่ว่าเห็นอนาคตไหมเป็นอย่างไรเนี่ยก็ว่ากันต่อไปนะครับส่วนพรุ่งนี้ศึกใหญ่นะรอบรองชนะเลิศ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับรอบรองชนะเลิศไทยนะเจอกับกัมพูชาซึ่งเคลียร์เวียดนามตกรอบเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไทยเจอกับกัมพูชานะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันโดยผู้จัดการแข่งขันนะครับนำทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนทั้งไทยนะแล้วก็ทางด้านกัมพูชานำมาร่วมแถลงข่าวกันของเรามีทางด้านของคุณจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนรวมถึงพิชยาคงศรีกับทีมมาแถลงข่าวนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็บอกว่าเรามีความพร้อมนะครับในรายการนี้ตั้งแต่เก็บตัวที่ไทยมาแล้วนะครับเราก็พยายามให้ผู้เล่นมีความพร้อมมากที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจนะครับพร้อมลงเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ยินดีกับกัมพูชาด้วยนะที่ผ่านเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งก่อนมาเดินทางมาเราก็ตั้งเป้านะครับว่าเป้าหมายแรกของทีมชาติไทยนะครับก็คือการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่พอมาถึงรอบนี้แล้วนะเป้าหมายใหม่ของเราก็คือผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไม่ว่าจะเจอใครในรอบนี้เนี่ยนะครับรอบรองรอบชิงนะที่เราวางเป้าไว้หนักทั้งนั้นนะครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงใครได้เลยนะอินโดนีเซียเจ้าภาพก็มีความแข็งแกร่งนะเราก็กัมพูชานะก็ถือว่าในความคาดหมายที่เข้ารอบมานะครับเราขอมองโฟกัสแต่ละเกมมากกว่านะครับนะแล้วก็ทางด้านของโค้ชจักรพันธ์นะครับในการแถลงข่าวอย่างนี้นะครับโฟกัสไปที่เกมต่อเกมนะครับก็ชมเชยกัมพูชาเหมือนกันนะว่าทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าไทยเขาตั้งเป้าไว้นะไทยตั้งเป้าไว้เราจะผ่านกัมพูชาเพื่อเข้าสู่รอบชิงให้ได้นะครับส่วนพิชญาคงศรีนะครับกัปตันทีม U19 ปีของเราก็บอกว่าตอนนี้เราพร้อมมากนะครับกำลังใจเราดีนะครับเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันรวมถึงทีมงานและสตาฟโค้ชนะครับนะฮะเราก็วางแผนอย่างเต็มที่นะครับในการรับมือแล้วก็ในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจากแถลงข่าวเสร็จแล้วนะครับทีม19ปีของเราก็ซ้อมเลยนะครับไปซ้อมกันต่อนะครับที่สนามเทลาตานสเตเดียมเมืองเมนตันนะครับจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายประมาณ1ชั่วโมงครึ่งในการเจอกับกัมพูชานะครับเราเข้ารอบ U19 ปีรายการนี้เป็นที่1ของกลุ่ม B นะครับชนะ3นัดรวดขณะที่กัมพูชาเข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ดีที่สุดนะของ3กลุ่มนะชนะฟิลิปปินส์เสมอออสเตรเลียมานะวันนี้เราก็ซ้อมเรื่องของเทคนิคเกมรุกเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะนะแล้วก็ลูกเตะมุมด้วยนะครับแล้วก็มีการซ้อมจุดโทษด้วยเผื่อต้องใช้นะในการซ้อมจุดโทษพรุ่งนี้ใส่ชุดแดงในการชิงชัยรอบรองชนะเลิศกับกัมพูชานะครับนะพรุ่งนี้เราใส่ชุดแดงนะครับที่สนามที่สุมาตราอุตรามีนสเตเดียมนะครับพรุ่งนี้ 16:00 น.นะครับก็ผลการขันทันแน่นอนในรายการแวดวงกีฬาจะมาแจ้งให้ทราบนะครับใครที่ไม่ได้ดูส่วนใครที่อยากจะชมนะเชียร์นักกีฬาของเรา U19 ปีของเรานะครับพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับนะฮะนอกจากไทยแชมป์กลุ่ม B เจอกับกัมพูชาอันดับที่2ดีที่สุดจาก3กลุ่มนะครับเรามีอินโดนีเซียนะอีกคู่หนึ่งนะแชมป์กลุ่ม A เจ้าภาพด้วยนะครับเจอกับออสเตรเลียซึ่งเป็นแชมป์กลุ่ม C ครับโอ้นี่ก็คู่เอกเหมือนกันไทยกับกัมพูชาเนี่ย 16:00 น.นะครับแล้วก็ต่อด้วยคู่ของอินโดนีเซียนะเจอกับออสเตรเลียนะครับอีกคู่หนึ่งเหมือนกันโอ้โหน่าสนุกกันเลยทีเดียวนะครับจากฟุตบอลมาดูเรื่องของ e-sport ในประเภทโมบายนะครับเราคว้ารองแชมป์กลุ่ม A นะฮะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในค่ำคืนนี้นะครับในการแข่งขัน FIFA E รอบ Nation League สัปดาห์ที่2นะครับซึ่งเมื่อวานนี้การแข่งขัน FIFA E Nation League ทั้งประเภทโมบายสัปดาห์ที่2ที่ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการสำหรับ e-sport ประเภทโมบายนะประกอบด้วยพงวิทย์นะของเรานะมีพงวิทย์มีจอมคทามีธนากรมีธวัชชัยนะครับก็เมื่อวานนี้แข่งขันชนะกัมพูชา 2-0 นะชนะเกาหลีใต้ 2-0 แพ้ฮ่องกง 1-2 แล้วก็ชนะกวมนะ 3-0คือกวมเราชนะบายของกวมไม่มานะครับก็ทำให้เราได้รองแชมป์กลุ่ม A ชนะ3แพ้1ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับมีคะแนนรวม70คะแนนรวมของเดิมเนี่ย255คะแนนนะฮะอยู่ที่1ของโซนนะครับวันนี้นะฮะเราแข่งขันกันนะครับเจอกับเมียนมานะครับรอบ 18:00 น.เราแข่งขัน8ทีมสุดท้าย 19:00 น.รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็ 20:00 น.นะครับรอบชิงชนะเลิศสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะก็ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบนะสำหรับFIFA นะ FIFA E นะครับนะซึ่งนักกีฬาของเราลงแข่งขันกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวรอแจ้งผลการแข่งขันให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับ FIFA E นะครับก็วันนี้มีทั้งรอบรองนะแล้วรอบเอาว่ารอบ8ก่อนนะรอบ8แล้วก็รอบรองรอบชิงในค่ำคืนนี้นะฮะก็มีการถ่ายทอดสดทาง FIFA Thailand นะครับในการถ่ายทอดสดให้ชมนะฮะสำหรับ FIFA E นะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะพรุ่งนี้นะไทยเจอกับกัมพูชานะในฟุตบอลอายุ19ปีเนี่ยเราใส่ชุดสีแดงนะคุณฟังครับใส่ในชุดสีแดงในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับไปเชียร์กันนะครับทาง YouTube BG Sport นะครับ16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นนะแล้วก็ผลการแข่งขันถ้าไม่ทันนะไม่ได้ดูเดี๋ยวแวดวงกีฬาจะนำผลการแข่งขันมาเล่าให้ฟังในช่วงของแวดวงกีฬานะครับจากการงานฟุตบอลนะไปดูนักกีฬาไทยประเภทเทนนิสกันบ้างนะครับเราให้ประชาสัมพันธ์เรื่องของเทนนิสนะครับนักกีฬาเทนนิสของเราไปแข่งขันระดับอาชีพถึงแม้ว่าเราจะไม่มีระดับโลกติดท็อป10นะครับแต่ว่าเราก็มีนักกีฬาของเราซึ่งอยู่แข่งขันในระดับที่ต่ำกว่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นระดับ ATP ระดับ Challenger นะก็เราก็ต้องทำคะแนนสะสมกันต่อไปนะรอเทนนิสสมาคมก็ส่งนักกีฬาไปแข่งขันอาชีพหลายๆรายการนะครับนะไปดูรายการแรกก่อนนะฮะรายการเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์ระดับ125รายการลียงโอเพ่นเงินรางวัลกว่า 185,385 ดอลลาร์สหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทย 6,100,000 บาทที่ฝรั่งเศสนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับของเรามีปรัชญาอิสโรนักเทนนิสคู่มือ130ของโลกนะครับจับคู่กับพาร์ทเนอร์นะก็คือนิกิกาลียันตาปูนาชานะคู่มือ118ของโลกจากอินเดียเป็นคู่มือวางอันดับที่4ของรายการนะครับเอาชนะคู่ของคู่ของสเปนนะก็คือเบนจามินวินเทอร์โลเปสนะจับคู่กับมาริโอมานซิล่าดีอาสนะครับเขาเป็นคู่185ของโลกนะครับก็คู่ของปัชญากับปูนาชาชนะนะครับชนะไปนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในค่ำคืนนี้เนี่ยจะเจอกับบอริสอาริอาสจับคู่จากโบลิเวียจับคู่กับโยฮันเนสอิงเกเซนนะครับมือ115ของโลกจากเดนมาร์กนะฮะก็เราก็ปรัชญาเนี่ยเขาเป็นนักเทนนิสที่เล่นคู่เก่งนะแล้วก็มีชื่ออยู่ในทีมเอเชียนเกมของเราด้วยนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอบก่อนรองชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับส่วนในอีกรายการหนึ่งนะเป็นการแข่งขัน ITF Men Tennis Tour รายการ M15 โตเกียวนะเงินรางวัล 100,000 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับขออภัยครับคุณฟัง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 488,550 บาทนะที่ญี่ปุ่นแม็กซิมัสพระดอนโจลูกครึ่งไทยนะครับมือ421ของโลกก็เดินสายแข่งขันอาชีพในระดับ ITF นะครับก็วันนี้เจอกับชุนโรทาคาชิมะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมือ 1,102 ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับในรอบแรกก็ปรากฏว่าแม็กซิมัสชนะไปนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับคิมจังจุนนะเกาหลีใต้มือ 1,090 ของโลกนะที่มาจากรอบคัดเลือกนะครับนี่รายการที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนักกีฬาของเราก็เดินสายไปแข่งขันเหมือนกันนะครับรายการที่จีนนะเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับ 448,550 บาทรายการ ITF Men World Tennis Tour รายการ M15 หมาอันซานนะครับวันนี้รอบแรกของเราก็มือ2ของไทยมือ1ของไทยชายเดี่ยวนะก็คือกฤษฎิตสำเร็จนะปัจจุบันมือ374ของโลกนะครับมือ1ของรายการนะครับแล้วก็เป็นมือชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับชุดเอเชียนเกมในการสนิทสำเร็จเป็นมือหนึ่งนะเพราะว่าอันดับโลกเหนือกว่าแล้วก็แม็กซิมัสพระดอนโจนเนี่ยซึ่งไปแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมือสองของไทยนะอันดับโลกวัดจากอันดับโลกนะครับซึ่งรายการที่จีนนะครับการสนิทสำเร็จไปแข่งที่จีนนะครับเอาชนะทางด้านของเจ้าหลิงซีซึ่งเป็นมือ1,785ของโลกจากจีน2-0เซตนะ6-4 7-6 ไทเบรก7-5นะครับก็เข้าสู่รอบ2เจอกับนักเทนนิสของไทยเช่นเดียวกันนะฮะเจอกับภาวิตสอนหลักทรัพย์นะซึ่งเป็นมือ730ของโลกที่เอาชนะเหมิงฟางหมิงมือ 1,134 ของโลกจากจีน 2-0 เซตนะครับก็การสนิทสำเร็จก็จะเจอไทยกับไทยแน่นอนแล้วครับต้องมีใครสักคนเข้ารอบนะครับนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือธนเพชรชันทะมือ846ของโลกเอาชนะเจมวันแฮเลเซอร์นักเทนนิสลูกครึ่งไทยเบลเยียมมือ1,098ของโลก 2-0 เซต 6-1 และ6-2นะผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันเจอกับมิซึกิเวยคังลีอองนะครับมือ553จากมาเลเซียนะครับแล้วก็ชายคู่นะครับก็รอบแรกฐานทัพสุขสำราญจับคู่กับฟรานซิสเคอร์ซี่อันคานทาร่าจากฟิลิปปินส์นะเป็นคู่มือวางอันดับที่4ของรายการเอาชนะคู่ของเกาหลีใต้จองยอกซอกกับคิมดองจูนะครับ2-0เซตนะนี่ประเภทชายอย่างเดียวนะมาเล่าเรื่องของเทนนิสล้วนๆเลยคุณผู้ฟังนะครับส่วนในประเภท ไทนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tour W100 นะครับรายการ2026อูหนิงโอเพ่นนะครับเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์สหรัฐรายการใหญ่นะครับที่อูหนิงมณฑลเจียงซีประเทศจีนนะครับวันนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนะครับนักเทนนิสไทยมือ426ของโลกนะครับได้ลัคกี้ลูเซอร์นะเข้าแข่งขันรายการนักเทนนิสที่ถอนตัวนะครับโดยเจอกับนักเทนนิสจากจีนนะครับก็คือแยซีหยูนักเทนนิสจากจีนมือ741ของโลกคู่แข่งที่อัญชิสาแพ้มารอบคัดเลือกในรอบสุดท้ายนะครับปรากฏว่าอัญชิสาถอนแค้นได้สำเร็จล้างตาได้สำเร็จเอาชนะ2-0เซต6-3และ6-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2นะเจอกับหยางเหยาอี้ซึ่งเป็นมือ158ของโลกจากไต้หวันที่มาจากรอบคัดเลือกเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับให้กำลังใจเทนนิสของเรานะตอนนี้นะทั้งชายและหญิงก็เดินสายแข่งขันนะครับเราเอเชียนเกมก็มีความหวังอยู่เหมือนกันนะในการแข่งขันเทนนิสในเอเชียนเกมนะครับยอมรับตั้งแต่หมวดยุคดานัยหมวดยุคแทมมี่พาราดอนนะครับหมวดยุคสนชัดสัญชัยรัติวัฒน์เราไม่มีนักเทนนิสที่เป็นบิ๊กเนมซึ่งขึ้นมาดูระดับหัวแถวของโลกนะก็ทำให้นักกีฬาของเราก็เดินสายแข่งขันในระดับที่ต่ำกว่า WTA นะก็ไปแข่งขันในระดับITF Women ในประมาณนี้ ITF Men ITF Women นะครับก็สู้กันต่อไปนะครับส่วนเรื่องของเทควันโดในชุดเตรียมเอเชียนเกมก็เดินสายไปแข่งขันหลายรายการนะครับก่อนหน้านั้นไปแข่งขันรายการที่โรม2026 World Taekwondo Grand Prix Series ที่โรมอิตาลีนะ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับส่งไป5คนปรากฏว่าก็แพ้เรียบร้อยเลยนะแพ้หมดนะไม่มีเหรียญสักคนเลยนะครับนะฮะถึงแม้ไอ้คนเก่งอย่างน้องฟาอีสิราวิทย์มหมัดนี่ก็แพ้รอบแรกนะไม่มีเหรียญรางวัล นะครับแพ้หมดแต่ว่านักกีฬาของเราเนี่ยก็ได้เฮเพราะว่าจะได้แข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียนะแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันเทควันโดศึกเอเชียนเกม2026นะครับปรากฏว่าทีมเทควันโดไทยได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในประเภทต่อสู้อีก4รุ่นนะก็เดิมเนี่ยนะครับเราได้สิทธิ์ส่งทีมครบ8รุ่นนะจากพุ่มเซ่10รุ่นนะครบ8รุ่นรวมกับทีมพุ่มเซ่ได้ทั้งหมด10รุ่นนะฮะได้เพิ่มมาอีกได้เพิ่มมาอีกนะก็ถือว่าโชคดีของเรานะเทควันโดเราได้โควต้านะ6คนพุ่มเซ่2คนต่อสู้อีก4คนนะก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคุณบิ๊กเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะในสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าสมาคมเทควันโดได้ส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยทั้งต่อสู้แล้วก็ท่ารำนะพุ่มเซ่นะครับร่วมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียที่ผ่านมานะครับพุ่มเซ่เราได้มา2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็1ทองแดงส่วนต่อสู้ได้มา1เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ผลงานดังกล่าวก็ทำให้ทีมเทควันโดไทยเนี่ยนะได้โควต้าไปแข่งขันเอเชียนเกมที่20ที่ญี่ปุ่นรวม6คนนะเป็นพุ่มเซ่2คนและประเภทต่อสู้4คนนะครับรุ่น49กิโลหญิงนะ58กิโลกรัมชาย68กิโลกรัมชายและมากกว่า8กิโลกรัมชายนะครับซึ่งข่าวดีนะฮะสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียนะครับได้สิทธิ์ให้ไทยได้สิทธิ์การแข่งขันเทควันโดนะครับเพิ่มอีกนะฮะต่อสู้อีก4รุ่นอย่างที่บอกนะครับนะครับเป็น80กิโลกรัมชาย57กิโลกรัมหญิง67กิโลกรัมหญิงและมากกว่า67กิโลกรัมหญิงนะรวมตัวสู้ใน8รุ่นพุ่มเซ่10รุ่นนะก็นี่คือโควต้าของเราที่ได้แข่งขันนะครับก็รอดูนะเทควันโดก็อีกเป็น1เป็น1กีฬาที่เรามีความหวังในเรื่องของเอเชียนเกมถึงแม้ว่าไม่มีน้องเทนนิสแต่ว่าคนอื่นๆที่มีอยู่ก็นะก็แข็งแกร่งนะไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับรอลุ้นแล้วก็รอเชียร์กันนะครับเรื่องของเพาะกายและฟิตเนสนะครับคุณสุกรีสุภาวรีกุลนะครับนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าปีนี้สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียนะชิงแชมป์เอเชียครั้งที่58ในระหว่างวันที่22 ถึง 28กันยายนนะครับที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์หัวหมากกรุงเทพนะฮะซึ่งรายการนี้เริ่มต้นเดี๋ยวคุณสุกรีนะบอกว่ามาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ว่ามาเลเซียเขาไม่พร้อมนะมีปัญหานิดหน่อยนะก็บอกว่าไทยช่วยหน่อยไทยก็รับไม้ต่อนะเป็นเจ้าภาพแทนนะเราก็เป็นเจ้าภาพ2ปีติดต่อกันนะครับซึ่งทำให้สมาคมนะก็เรียกนักกีฬานะ ปแข่งขันรายการต่างๆนะที่สมาคมจัดมาทั้งปีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพ่อกายชิงแชมป์ประเทศไทยนะมิสเตอร์ไทยแลนด์2026แล้วก็เรียกนักกีฬาที่ทีมชาติที่มีผลงานยอดเยี่ยมนะมาคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งรายการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นรายการแข่งขันระดับชิงแชมป์เอเชียนะครับก็เรียกนักกีฬามานะเพื่อเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็คัดเลือกมานะครับก็ตอนนี้มีนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นพ่อกายชายนะมาเตรียมแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่58นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักกีฬามานะพ่อกายชาย7คนฟิตเนสชาย3คนแอตเลติกฟิสิกส์6คนสปอร์ตฟิสิกส์8คนพ่อกายหญิง1คนฟิตเนสหญิง4คนแอตเลติกฟิสิกส์หญิง1คนสปอร์ตฟิสิกส์หญิง2คนและโมเดลฟิสิกส์หญิง4คนนี่คือเรื่องของทีมพ่อกายนะครับก็เตรียมตัวเข้าแข่งขันแหละนะนักกีฬาที่มีผลงานดีๆในการแข่งขันทั้งปีนะที่สมาคมกีฬาจัดการแข่งขันนะครับก็มีการเรียกมาเก็บตัวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำการแข่งขันนะครับ36คนนะครับเตรียมแข่งขันรายการนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลไม่คุยเรื่องของฟุตบอลโลกแหละเพราะไม่รู้จริงๆนะครับว่าจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์นะคนที่เอกภาคเอกชนที่ไปขอซื้อนะก็เงียบอยู่นะฮะเงียบอยู่ก็รอติดตามแล้วกันนะว่าใครจะซื้อนะได้หรือไม่ได้นะไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคราวนี้ได้หรือไม่ก็รอติดตามกันนะครับจะเปิดแข่งขันแล้วนี่ในวันศุกร์ใช่ไหมนะเปิดตัวแข่งขันนัดแรกที่วันศุกร์จะเปิดการแข่งขันแล้วนะครับนะไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะมีช่องทางไหนล่ะที่เป็นสมาชิกนะก็เลือกหาดูกันนะอาจจะมีไฮไลท์ชมกันในภาคข่าวของทีวีต่างๆที่ซื้อลิขสิทธิ์ให้ชมกันนะครับเรื่องของฟุตบอลในลีกของไทยเมื่อวานนี้ค้างคาอยู่หลายเรื่องหลายเจ้านะฟุตบอลไทยลีกตอนนี้ก็ลีกจบฤดูกาลไปแล้วแต่ว่าเรื่องของการย้ายทีมอะไรต่างๆหลายทีมก็เปิดตัวนักตรงนักเตะกันนะเปิดตัวผู้บริหารเปิดตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนกันนะครับเริ่มไม่ว่าจะเป็นราชบุรีนะก็เปิดตัวบุ๊กเอกนิตปัญญานะครับนักเตะที่โอ้ไปดังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะดังอยู่ที่เมืองทองไปดังที่ญี่ปุ่นพออยู่ BG ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้ราชบุรียืมตัวนะก็หวังว่าราชบุรีจะใช้บุ๊กเอกนิตอย่างเต็มที่เพราะว่าราชบุรีนะจะได้ไปแข่งขันฟุตบอลทั่วเอเชียด้วยนะได้บุ๊กเอกนิตปัญญานะที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความสามารถละนะครับคงจะช่วยยกระดับราชบุรีนะครับได้ยืมตัวนะ1ฤดูกาลนะครับว่า26ปีเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับนะก็ผ่านการเล่นมาหลายสโมสรนะฮะดังมาจากเชียงใหม่เชียงรายเมืองทองบุรวะเรดไดมอนด์นะ BG ปทุมก็ปล่อยให้กับเฮชิมะ FC ยืมตัวแล้วย้ายกลับมา BG ปทุมได้เล่นบ้างมาเล่นบ้างสุดท้ายราชบุรี FC ก็ยืมตัวต่อนะฮะก็เริ่มไปเก็บตัวซ้อมในช่วงของปรีซีซั่นทันทีนะครับส่วนอุทัยธานีแต่งตั้งโค้ชหน้าเก่าคนเดิมที่เคยอยู่ในไทยกันคุ้นหน้าคุ้นตานะครับทางด้านของอเล็กซานเดอร์กาม่านะทางด้านของกาม่านะขึ้นชื่อเป็นโค้ชที่โอ้โหอยู่เมืองไทยมามากมายนะหลายปีนะกาม่านะครับก็อยู่ในทั้งบุรีรัมย์นะอยู่สิงห์เชียงรายอยู่เมืองทองอยู่ลำพูนอยู่การท่าเรือมีปัญหารักษาพยาบาลไม่ได้อยู่ฉลองแชมป์กับท่าเรือในถ้วยที่ท่าเรือได้แชมป์อ่ะนะครับสุดท้ายแล้วก็ท่าเรือก็ไม่ได้ให้กาม่าทำทีมต่อนะกาม่าก็มาคุมอุทัยธานีนะฮะส่วนทางด้านของพีทีประจวบนะนางเชื่อมั่นในการทำทีมของโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับนะก็เซ็นสัญญาคุมพีทีประจวบอีก1ฤดูกาลนะคุมพีทีประจวบนะมา88นัดชนะ36เสมอ26แพ้26เข้าชิง1รายการก็คือช้างเอฟเอคัพได้รองแชมป์นะครับส่วน BG ปทุมนะเปิดปล่อยนักเตะหายไปหลายคนแต่ได้ตัวเลออนพิชเจมมาร่วมทีมคู่กับนาธานเจมนะในสีเสื้อแรบบิทนะก็แล้วก็ได้ตัวเจ้ามักโนจากบราซิลมาด้วยนะ BG ปทุมนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามณวัดเครือวันกรุงเทพมหานครรัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้บูรณาการทุกหน่วยงานผ่าน9มาตรการครบวงจรเพื่อเฝ้าระวังผลลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่ได้รับการประสานงานกับภาคเอกชนในการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10มิถุนายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้ง2ประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชิตราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีภริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระประธานประจำพระวิหารและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปวันที่21ถึง25มิถุนายนนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้งดการเสด็จออกไปเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันอย่างรวดเร็วและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบมีเมตตาและซื่อสัตย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นผ่านระบบ e-poster ที่สะท้อนการนำหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นระบบแพทย์ทางไกลเทเลมิเดซีนและการแพทย์แผนไทยทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับร่วมกันยกระดับจิตวิญญาณการบริการด้วยคุณธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเท่าเทียมอย่างยั่งยืนรัฐบาลเตรียมก้าวมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและภาวะฝนทิ้งช่วง
2: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาขุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง290ล้านบาทขับเคลื่อนงานเพื่อสวนโลกอุดรธานีและเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวนาให้ที่ประชุมนบค.พิจารณาพรุ่งนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า290ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งงบประมาณนี้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินจัดงาน 2,500 ล้านบาทที่เคยอนุมัติไว้แล้วโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง24มีนาคม2570
4: เริ่มพืชสวนโลกก็มีการอนุมัติงบกลาง290ล้านนะ
3: นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมให้กับชาวนาอีกกว่า 23,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,800 ล้านบาทรวมถึงเสนอโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมสรุปรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนบริดจ์เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดใหญ
5: ่นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บิดครั้งที่1ประจำปี2569ได้สรุปสถานภาพการศึกษาและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งโครงการท่าเทียบเรือระบบขนส่งทางรางและทางหลวงพิเศษนอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการกัดเซาะชายฝั่งพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแสดงข้อห่วงกังวลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุดใหญ่ต่อไปโดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านนอกจากนี้ยังรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมและโปร่งใสสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม FBI NAA ครั้งที่26เพื่อสร้างความร่วมมือสกัดอาชญากรรมไซเบอร์โดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
6: ่พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุม FBI NAA Asian Pacific Chapter Retaining Conference ครั้งที่26กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญกว่า160คนรวมและเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั่วโลกเป็นวงกว้าง
7: ในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยทั่วเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินไปจำนวนมากในแต่ละปีจึงได้มีการรวมกำลังกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประเภทดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นในปีถัดไปด้วยครับ
6: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีความเข้มแข็งมากขึ้นทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานและการสื่อสารที่รวดเร็วส่งผลให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากทุกประเทศร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบจะช่วยยกระดับกฎหมายกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และการตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI ร่มบ่อสร้างยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
8: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานำบริษัทไบโออกริเสิร์ชไทยแลนด์จำกัดในฐานะหน่วยตรวจรับรอง Certification Body ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างที่บริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้การตรวจรับรองดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยตลอดจนยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า GI ไทยในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: 20:16 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนในวันนี้เพื่อแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอปาเช่ของสหรัฐตกใกล้ช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลินเจียนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านรักษาความสงบใช้ความยับยั้งชั่งใจยุติการยกระดับความตึงเครียดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้ทั้งสองประเทศใช้แนวทางทางการเมืองและการทูตเพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างครอบคลุมและยั่งยืนโดยเร็วที่สุดสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปหรือ C3S เปิดเผยว่าทั่วโลกเผชิญเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกสถิติซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เย็นกว่าค่าเฉลี่ยจนนำไปสู่การเผชิญคลื่นความร้อนที่รุนแรงอย่างรวดเร็ว G3S กล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกอาทิอังกฤษฝรั่งเศสและโปรตุเกสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศสุดขั้วกำลังกลายเป็นความผิดปกติใหม่โดยอุณหภูมิที่ร่างกายสามารถรู้สึกได้พุ่งสูงถึง 35-40 องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวน้ำทะเลทั่วโลกยังสูงขึ้นเป็นอันดับที่2รองจากเดือนพฤษภาคมปี2567เนื่องจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญโดยคาดการณ์ว่าจะรุนแรงที่สุดและส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี2570สารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย46รายบาดเจ็บ487รายและมีผู้สูญหายอีก17รายนอกจากนี้ประชาชนเกือบ 150,000 คนได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่ทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าหลายพื้นที่บนเกาะมินดาเนาและพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ประสบกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,700 ครั้งอย่างไรก็ตามปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จะรับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องด้านรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการฟิลิปปินส์และพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามของฟิลิปปินส์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
10: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่าขณะนี้ยังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวและขณะนี้ภาคเอกชนยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาหรือประสานงานกับกระทรวงแต่รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นและยินดีหากภาคเอกชนมีความสนใจลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาถ่ายทอดสดโดยมองว่าเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจและการสร้างรายได้ของภาคเอกชนส่วนความคืบหน้าการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายังไม่ทราบรายละเอียดเนื่องจากกระบวนการพูดคุยยังดำเนินการอยู่และเชื่อว่าประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือเรื่องราคาและความคุ้มค่าในการลงทุน
11: เรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลยังไม่มีนะครับทางรัฐบาลก็บอกแล้วว่าถ้าเอกชนจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดก็ในเรื่องของการหารายได้ของเอกชนก็ยินดีอยู่นะครับแต่เบื้องต้นก็ยังไม่รู้ว่าราคาทางฟีฟ่าจะคุยกันไปถึงไหนคงติดเรื่องราคาและความคุ้มค่าครับ
10: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะลงเปิดสนามในช่วงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยเป็นการพบกันระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพพบกับแอฟริกาใต้ สมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกร่วมสร้างสีสันในวันที่13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
12: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 น.ที่โรงแรม Four Seasons โดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ16นาฬิกาในสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและยังได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลกสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thai Chess Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: นายกนกยนต์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

0: ที่ดีต่อการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านกีฬาในอนาคตอาทินักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้ฝึกสอนหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
1: พัฒนาศักยภาพไปถึงส่วนที่เขาสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการที่จะฝึกสอนน้องๆ นะครับก็มุ่งหวังว่าเขาจะไปสู่อาชีพเขาได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการเป็นโค้ชหรือเป็นเทรนเนอร์ในส่วนของด้านการกีฬาเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพเหล่านี้นะครับ
0: สำหรับการแข่งขันจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมรวมทั้งหมด15สนามโดยประเดิมสนามแรกในวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณและโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อนำไปสู่การวางแผนวัดผลและคิดค้นทั้งนี้การจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วม

0: กันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวิกาคณิตบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่ชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเป็นงานเขียนที่หยิบเอาความขัดแย้งทางความคิดมาถ่ายทอดผ่านชีวิตของเจ้าของสำนักพิมพ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางธุรกิจและทางจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการสำนักพิมพ์ที่ทำด้วยใจรักแต่ขาดทุนหรือไม่ขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่พอใจผู้จัดการศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ของเขาและคณะงิ้วที่มาแสดงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มาเจ้าลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจึงเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิวเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยูและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปันสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2พอหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้า
ผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการสันเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการสันเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเองถ้าหากผมยกเลิกให้ใช้สถานที่ทางสันเจ้าคงไม่สามารถปิดถนนเพื่อตั้งโรงนิ้วได้พื้นที่หน้าสันเจ้าก็คงคับแคบเกินไปหากจะทำได้ก็คงเพียงมีการแสดงตามเงื่อนไขพิธีกรรมเล็กๆในสิ่งที่พวกเขานับถือแต่แน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนและกลุ่มคนที่เคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้ย่อมได้รับผลกระทบในแง่ของความศรัทธาและประเพณีอันคุ้นชินและความภาคภูมิใจมาหลายสิบปีแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ผมจะละเลยพวกเขาไปได้หรือเช่นเดียวกับคณะงิ้วที่ผมแม้จะไม่ได้หลงไหลปราบลื้มกับศิลปะประเภทนั้นแต่ระหว่างการเดินทางสู่ความล่มสลายผมจะมีส่วนในการซ้ำเติมพวกเขาหรือผมรู้สึกถึงความทะมึนยิ่งใหญ่ของเหตุผลเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงการคิดไข้ครวญให้ตลอดรอดฟังสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผู้จัดการศาลเจ้าเอาเปรียบไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นและเด็กหนุ่มนิ้วคนนั้นก็เป็นขโมยคุณธรรมอะไรที่แอบอ้างไม่เป็นความจริงผมถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าเหลือบมองเต็นท์หลังนั้นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ด้านในหลังจากไขประตูเข้าออฟฟิศชั้น2นั่งลงถอนใจตัดสินใจเด็ดขาดโทรศัพท์หาสารวัตรซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเราไม่อยากจะแจ้งความให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีแต่จำเป็นที่เรื่องนี้ต้องใหญ่พอให้ผมบอกเลิกข้อตกลงได้ไม่เกิน10นาทีในตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายจากสารวัตรก็มาถึงผมเล่าเรื่องราวให้ฟังผมลืมแท็บเล็ตไว้ที่ชั้นหน้าห้องแต่เมื่อมาถึงตอนเช้ามันได้หายไปจึงเปิดกล้องย้อนหลังดูพบว่าเด็กหนุ่มในคณะงิ้วเป็นคนเอาไปซึ่งผมเล่าเรื่องนี้อีกครั้งที่หน้าเต็นท์ของเด็กหนุ่มด้านล่างท่ามกลางคนของคณะงิ้วที่มามุงดูรวมถึงผู้จัดการศาลเจ้าร่างอ้วนที่มีสีหน้าบอกบุญไม่รับผมชี้เข้าไปในเต็นท์ผมเห็นเด็กคนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ผมบอกมองหน้าผู้จัดการศาลเจ้าสื่อความหมายว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะมีการค้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตามตัวมาถึงเรื่องนี้มันชั่วนะอัวไม่นึกเลยว่าลือจะมีนิสัยขี้ขโมยไปเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสูงวัยที่น่าจะเป็นผู้ดูแลคณะงิ้วตวาดดุด่าใส่เด็กหนุ่มทันทีผมเปล่าขโมยครับผมเก็บไว้ให้กลัวว่าถ้ามันหายไปผมจะถูกสงสัยรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็นั่งรอพอพี่เข้ามาก็คืนพี่เข้าไปแล้วเด็กหนุ่มบอกคืนที่ไหนในตำรวจตะคอกถามเสียงเข้มพี่คนที่สวมแว่นมีหนวดผมคืนให้พี่เข้าไปแล้วก็ออกไปซื้อของวินาทีนั้นนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบกดโทรไลน์หาพี่โชติซึ่งทำงานอยู่ชั้น3แล้วก็มักมาทำงานเช้าเสมอก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กหนุ่มนั่งรออยู่ที่บันไดแล้วก็คืนไว้กับแกแล้วจริงๆตามที่อ้างกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาคืนให้โอเคครับขอโทษทีน้องที่พี่เข้าใจผิดผมบอกเด็กหนุ่มก่อนหันหน้ามาหาในตำรวจโทษทีครับหมวดน้องก็คืนกับอีกคนนึงแล้วผมไม่ได้ถามเองผมพูดรัวเร็วเหมือนตัวเล็กลงทันใดรู้สึกได้ว่าสายตารายรอบจิกมาที่ผมมีอะไรก็บอกกันได้ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดตำหนิน้ำเสียงราบเรียบผมรู้สึกทั้งโกรธและก็อายอยากตอบโต้กลับไปเรื่องที่ไม่ควรมีใครขึ้นไปยุ่มย่ามบนตึกซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้สถานที่อีกต่อไปก็ได้แต่ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้แพ้ชนตีผมจะเอาคืนผู้จัดการศาลเจ้าทีหลัง
ผมผิดเองครับอันที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นไปแต่ผมจำบทไม่ค่อยได้ก็เลยขึ้นไปหาที่สงบไม่อย่างนั้นนะคงไม่เกิดเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับเฮียเด็กหนุ่มจอดจงพูดกับผมเหมือนยื่นมือมาให้ผมขณะที่ผมกำลังจะจมน้ำไม่เป็นไรอ่ะตามสบายเถอะแต่เรื่องนี้พี่ขอโทษแล้วกันผมตบบ่าเด็กหนุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่พูดไปเช่นนั้นด้วยความจริงใจหรือว่าแก้เก้อเอาล่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแยกย้ายกันได้แล้วในตำรวจสรุปจบ

ผมเชิญนายตำรวจหนุ่มดื่มกาแฟกล่าวขอโทษที่ทำให้เสียเวลาและก็ได้คุยกันต่อเรื่องศาลเจ้าจึงได้ทราบว่ามีคนร้องเรียนไปที่สน.หลายครั้งแล้วเรื่องเสียงดังที่เกิดจากการแสดงงิ้วและก็พิธีกรรมต่างๆแต่ตำรวจเองก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าใดนักผมจึงบอกไปว่าปีหน้าผมอาจไม่ยอมให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วแล้วนายตำรวจออกอาการเห็นด้วยค่ำคืนนั้นผมพยายามสงบความคิดเกิดความรู้สึกอยากเคลียร์ต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่คนนั้นให้จบโดยเร็วน้ำเสียงกระตือรือร้นของเขาตอนคุยกันเรื่องต้นฉบับกลับมาก้องกังวานในหูในขณะเดียวกันความขุ่นเคืองที่มีต่อผู้จัดการศาลเจ้าและองค์คาพยพแห่งเรื่องราวก็เหมือนยืนมองอย่างเยาะเย้ยอยู่เงียบๆจนท้ายที่สุดผมปิดหน้าต้นฉบับลงเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าการแสดงได้จบลงไปแล้วจากกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ที่ตีนบันไดหน้าเต็นท์ของตนมือถือกระดาษพึมพำท่องบทเหมือนวันก่อนผมเอ่ยปากอนุญาตแล้วแต่เขาคงไม่กล้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะถูกใครห้ามเอาไว้ผมกลับไปอ่านต้นฉบับอีกครั้งแต่ก็ยังคงเปิดโปรแกรมกล้องทิ้งเอาไว้พบว่านานมากทีเดียวที่เด็กหนุ่มคนนั้นขมักคอมเมนต์ท่องบทอยู่ที่เดิมภาพที่เห็นเหมือนจะกล่าวหาผมอยู่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ในเต็นท์นุ่งเพียงกางเกงขาสั้นส่งยิ้มให้ผมอย่างขัดขลาดผมหยุดลังเลก่อนจะเอ่ยปากบอกเขานายขึ้นไปได้นะชั้นบนน่ะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเฮียมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับเขาตอบผมหยุดอยู่ชั่วครู่ลังเลในความรู้สึกของตนเองนายอ่ะตามพี่มาด้านบนหน่อยสิผมบอกเขารีบใส่เสื้อแล้วก็เดินตามผมมาอย่างงุนงงสงสัยผมเดินนำเขาขึ้นบันไดผ่านชั้น2แล้วก็ชั้น3ไปจนถึงประตูเหล็กชั้น4เลื่อนกลอนเปิดออกไปสู่ชั้นดาดฟ้ามีชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกที่คนในสำนักงานใช้นั่งดื่มกินกันในโอกาสพิเศษสีหน้าของเด็กหนุ่มมีท่าทีหวาดหวั่นเรื่องเมื่อวานนี้ผมขอโทษจริงๆครับเฮียผมมากลัวว่าใครขึ้นมาพบแล้วมันจะหายเด็กหนุ่มร้อนตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นอ่ะนั่งสิผมชี้เขานั่งลงขณะที่ผมเองนั่งลงก่อนแล้วนายอ่ะไม่อยากได้หรอตอบพี่มาตามจริงเถอะก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องผมแสดงงิ้วสอนใจคนอื่นถ้าทำผิดซะเองก็ใช่ไม่ได้ถึงใครไม่เห็นแต่เจ้าเห็นเขาตอบหนักแน่นพี่เป็นคนแกล้งวางแท็บเล็ตเอาไว้เองผมไม่แน่ใจในเหตุผลของการพูดรู้แค่ว่าควรบอกความจริงออกไปเขามีสีหน้าแปลกใจแต่ไม่กล้าถามผมจึงเล่าต่อพี่อยากให้นายขโมยแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วอีกพี่ต่างหากล่ะที่ต้องขอโทษนายอ่ะแต่ถ้าผมไม่ขึ้นไปยุ่งก็คงไม่เกิดเรื่องอ้าวแล้วนายไม่โกรธหรอไม่หรอกครับเจ้าแม่กวนอิมท่านสอนเรื่องความรักและก็การให้อภัยนี่พี่เห็นนายพูดเรื่องงิ้วหลายรอบแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นมายังไงอ่ะถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมจึงได้รู้เรื่องราวว่าเด็กคนนี้เขาเกิดในสลัมไม่ได้มีเชื้อสายจีนเพียงแต่แม่ขายไส้กรอกอยู่แถวโรงงิ้วจึงได้รู้จักกับเจ้าของคณะก็เลยฝากฝังให้มาอยู่โรงงิ้วพอได้กินได้อยู่งิ้วจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มบอกว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นตัวแสดงหลักของคณะซึ่งไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อสายหรือว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะก้าวขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือเขาจะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่างิ้วแต้จิ๋วคณะนี้ยังอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องพูดภาษาจีนก่อนหน้านี้เขาจึงต้องท่องจำแบบคาราโอเกะถึงแม้ตอนนี้จะเรียนภาษาจีนจนพูดได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องส่งผลถึงการสื่ออารมณ์ในการแสดงหากว่าเจ้าดีให้ได้เขาจึงต้องทบทวนฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่น
แต่งิ้วอ่ะก็แทบจะไม่มีคนดูแล้วนะผมแย้งผมรู้ครับแต่หากยังมีศาลเจ้างิ้วก็ยังมีการแสดงและต่อไปอ่ะถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็ยังมีเจ้าดูผมปล่อยเขาเล่าเพียงพยักหน้ารับฟังสัมผัสได้ทั้งความสุขในน้ำเสียงเมื่อพูดถึงเรื่องนิ้วเห็นถึงความศรัทธามุ่งมั่นแม้รั้วเป้าหมายปลายทางมุ่งสู่ความถดถอยเหมือนมีพลังบางอย่างที่แผ่ขยายออกมาสู่ตัวผมด้วยเอาล่ะเท่าที่ได้ฟังนายเล่าน่าประทับใจมากนะคราวนี้พี่จะบอกเหตุผลจริงๆที่พี่พานายขึ้นมาที่นี่คือจะบอกว่าบนนี้มีพื้นที่กว้างขวางสวิตช์ไฟอยู่ใกล้กับประตูนายขึ้นมาฝึกซ้อมอะไรของนายที่นี่ได้เลยแต่ว่าตอนลงไปก็ปิดไฟปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากเลยครับเฮียว่าแต่เฮียจะไม่ให้เราใช้พื้นที่ตั้งโรงนิ้วแล้วจริงๆหรอครับผมมองเข้าไปในแววตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังพี่กำลังคิดอยู่เป็นความจริงที่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมอยากตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าด้วยการปฏิเสธให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกแต่เมื่อต้องตัดสินใจเข้าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะมารู้สึกผิดภายหลังผมพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นนอกบ้านกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มผมเปิดกล้องวงจรปิดปรับเพิ่มเสียงโต๊ะจีนราว30 ชุดเรียงรายเต็มถนนผู้คนนั่งเต็มเกือบทุกโต๊ะผู้จัดการศาลเจ้ากำลังเปิดประมูลของมงคลคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแข่งประมูลในราคาสูงหลักหมื่นผู้ร่วมโต๊ะก็คอยเชียร์ส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอกซึ่งไม่ได้ร่วมประมูลก็จดจ่ออยู่กับอาหารบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันขณะที่ด้านตรงข้ามเวทีประมูลห่างเพียงไม่ถึง20 เมตรงิ้วก็ยังคงทำการแสดงไปตามหน้าที่วันนี้เด็กหนุ่มสวมชุดสีแดงคล้ายขุนนางกำลังบีบเสียงแหลมออกท่าทางจริงจังผมไม่รู้จักเรื่องราวที่ทำการแสดงกันอยู่แต่คาดว่าเขาคงได้บทบาทสำคัญพอสมควรเท่าที่เห็นมีแต่คนสูงอายุแล้วก็เด็กๆซึ่งมากับผู้ใหญ่เท่านั้นที่จดจ่ออยู่กับเรื่องราวบนเวทีกระนั้นผมเชื่อว่าในประกายตาของเด็กหนุ่มคงเต้นระริกด้วยความสุขผมหยิบต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มขึ้นวางบนโต๊ะด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างแต่แล้วก็กลับมาครุ่นคิดถึงการตัดสินใจของตนเองอีกครั้งแม้ว่าศิลปะการแสดงนิ้วจะถูกเพิกเฉยทอดทิ้งโดยคนส่วนใหญ่แต่เพียงไม่กี่คนที่สนใจมันก็มีความหมายสำหรับผู้แสดงแล้วและเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเด็กสักคนหรือว่าจะช่วยปลอบประโลมความหยหาของคนรุ่นเก่าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วเช่นกันแม้ว่าชุมชนละแวกศาลเจ้าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนน้อยแต่พวกเขาก็มีตัวตนมีรากเหง้าที่ไม่ควรถูกเมินเฉยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมของตนจุดกึ่งกลางของการอยู่ร่วมกันจึงเป็นความเข้าอกเข้าใจแต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของปัจเจกก็ไม่ควรถูกละเมิดผมตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้จะยื่นคำขาดกับผู้จัดการศาลเจ้ายินยอมไม่ใช่สถานที่ตลอดไปตราบที่ต้องการภายใต้ข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วต้องจัดการเคลียร์สิ่งของจากโรงจอดรถให้หมดไม่เช่นนั้นผมจะขอยกเลิกข้อตกลงโยนภาระการตัดสินใจให้เขาบ้างผมถอนหายใจโล่งอกหันกลับมาจดจ่อกับต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มใช่มันคือสิ่งที่ผมรักคิดว่าการงานนี้คงต้องอยู่กับผมไปอีกนานแม้ว่ามันจะเป็นหนทางเดินสู่ความถดถอยก็ตาม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งโดยวัดยวงแก้วได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โบส
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลร่วมกับหอการค้าไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐบาลเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจขณะที่ภาคเอกชนยื่น10ข้อเสนอฟื้นวิกฤตประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะร่วมหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจทั้งนี้หอการค้าได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้อเช่นกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่องและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นต้นทั้งนี้นายพจน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกลอ.แล้วเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านส่วนกรณีการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนตรามาตรา301ขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อกล่าวหาพร้อมชี้แจงว่าประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานบังคับตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับเท่านั้นชาววิสาประทุมมารายงาน
0: เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลให้น้ำท่วมหลายจุดขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน
4: จังหวัดพังงาเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมที่ปกคลุมภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลากหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาโดยเฉพาะบริเวณซอยชุมพลบริรัตน์ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดและถนนบริรัตน์บำรุงบริเวณขุมเมืองโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดยเร็วที่สุดซึ่งสาเหตุหลักมาจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องและลมกระโชกแรงทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรับน้ำไม่ทันทั้งนี้ทางจังหวัดพังงาออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองริมตลิ่งรวมถึงบริเวณเชิงเขาและใกล้แนวต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงซาเลฮาอุสมาสวัสดิ์พังงารายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติรวมถึงการจัดระบบการสื่อสารรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน
5: นายรัชพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันให้เตรียมสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่มีความพร้อมเหมาะสมเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบช่วยให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์รองรับการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสทเชียงใหม่รายงาน
0: ปิดท้ายที่ข่าวผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสารสารพันกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังค่ะฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนาะเวลาออกไปไหนเตรียมให้พร้อมเราย้ำกันแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เรื่องของการเตรียมความพร้อมการป้องกันตัวเองจากฝนนะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผู้จัดเองก็เพิ่งจะหายดีจากฝนเพราะว่าป้องกันดีแล้วนะแต่บางทีก็โอ้ด้วยอะไรหลายๆอย่างระอองฝนนี่ท่านผู้ฟังต้องบอกว่าอันตรายมากๆสิ่งที่เราทำได้คือเมื่อกลับถึงบ้านแล้วอาบน้ำสระผมชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่อบอุ่นดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆจิบบ่อยๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยให้ดีๆมากๆเลยนะอาฝากเอาไว้ด้วยค่ะมาถึงในช่วงแรกกับสาระสารพันในคืนนี้มาย้ำเตือนกันหน่อยเพราะว่าทางอย.นะคะเขาออกมาเตือนเรื่องของการใช้บาชิผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่ผิดกฎหมายค่ะออกมาเสี่ยงออกมาย้ำเตือนนะว่าเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตโดยในเรื่องนี้ค่ะได้รับการเปิดเผยจากทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิหรือว่า Quick Slimming Capsule เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทามีนมาแล้วหลายครั้งค่ะและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่เมื่อปี2557โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดน้ำหนักจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบการลักลอบการปนเปื้อนสารไซบูทามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตค่ะและประสาทประเภทหนึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่อยากอาหารมีผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณที่มากค่ะจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ซึ่งอย.เองได้ดำเนินการเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์รวมไปถึงได้ร่วมกันกับทางตำรวจค่ะจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตหรือว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารบูทามีนมาอย่างต่อเนื่องจากผลดำเนินการ3ปีย้อนหลังค่ะสามารถจับกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิด13รายซึ่งยึดของกลางได้แล้วกว่า 1,103,000 ชิ้นและแถลงข่าวเตือนผู้บริโภคต่ำกว่า5ครั้งค่ะโดยการจับกลุ่มผู้จำหน่ายครั้งล่าสุดปรากฏขึ้นเมื่อวันที่9ธันวาคม2568สำหรับกรณีเป็นข่าวในขณะนี้ก็คือกรณีการเสียชีวิตของผู้บริโภคภายหลังที่รับประทานผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักบาชิที่สั่งจากร้านค้าออนไลน์ซึ่งทางอย.เองค่ะตอนนี้ได้ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและทางด้านของบก.ปคบ.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะและเร่งขยายผลไปยังแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและติดตามการจับกลุ่มการกระทำความผิดกฎหมายจนถึงที่สุดทั้งนี้ขอเตือนไปยังผู้บริโภคค่ะก่อนที่จะเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้งหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัยหรือได้รับอันตรายจากผู้บริโภคก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย.เบอร์โทรศัพท์ค่ะ1556 1556สายนี้คือสายด่วนของทางอย.ก็สามารถที่จะแจ้งได้นะถ้าเกิดว่าพบอะไรที่ผิดทางด้านของอาหารและยาอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าจะมีผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจอันนี้อันตรายมากๆทำให้ร่างกายนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอันนี้คือส่งผลมากๆนะคะต่อร่างกายของเรากับผลิตภัณฑ์บางชนิดที่อาจจะผสมสารที่มีความผิดทางด้านของ
อย.อาหารและยาเนี่ยนะเราต้องดูแล้วก็ตรวจสอบกันให้มากเลยทีเดียวมาถึงอีกเรื่องนึงนะครับก่อนที่เราจะปิดเบรกในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ซึ่งทางกรมควบคุมโรคค่ะเขาได้มีการวาง4มาตรการในเชิงรุกที่จะสู้ภัยกับไข้เลือดออกที่จะมุ่งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ภายในปี2573โดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายแพทย์นิติเหทานุรักษ์ค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านได้พูดถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยค่ะตอนนี้ที่มีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะในปี2566คือพบผู้ป่วยอยู่ที่ 158,000 รายเสียชีวิต190รายในปี2567ค่ะพบผู้ป่วย 105,000 รายเสียชีวิตอยู่ที่126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายค่ะเสียชีวิต60รายด้วยกันสำหรับในปีนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคก็มีการตั้งเป้าถึงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกค่ะจะต้องไม่เกิน 50,000 รายเพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดซึ่งกรมควบคุมโรคเองค่ะตอนนี้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านด้วยกันคือเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะค่ะการตอบโต้และควบคุมยุงที่เป็นพาหะสำหรับโรคนี้ก็คือจะมีการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารทางด้านของความเสี่ยงการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการค่ะภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกสำหรับทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็มีการกำหนดโครงการภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกที่จะริเริ่มระบบเดงกีสมาร์ทแคร์ค่ะในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับในปีนี้ได้ให้ทางสำนักงานควบคุมโรคที่12เขตทั่วประเทศนะคะก็แล้วก็รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยจะทำการเฝ้าระวังที่อำเภอใดที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิน 70% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปี2568จะให้ความสำคัญในการควบคุมโรคนั้นเป็นพิเศษพร้อมชวนประชาชนค่ะร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการป้องกันยุงกัดและกำจัดแหล่งพาหะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและก็ชุมชนส่วนวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคให้ความสำคัญเนื่องจากสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาข้อมูลซึ่งจะมีการบรรจุเข้าสิทธิประโยชน์และความจำเป็นซึ่งคาดว่าจะทราบผลในปีนี้นะคะล่าสุดค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของการเตือนพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับก่อนที่จะนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเป็นการเตือนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังเรื่องนี้กันช่วงนี้เราไปรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

เป็นเพลงที่นำมาฝากกันเช่นเคยค่ะเข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ได้นำเรียนท่านผู้ฟังกันไปค่ะว่าในช่วงที่2เราจะมีข้อมูลการเตือนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการตรวจสอบก่อนที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI การเพื่อป้องกันความรั่วไหลและสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นการเตือนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านค่ะขณะที่การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองผู้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะตอนนี้ถือว่ายังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแลทางด้านของ AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้พี่น้องประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการที่จะตั้งค่าการใช้งานค่ะเพื่อป้องกันข้อมูลนั้นรั่วไหลไปยังต่างประเทศซึ่งนะคะก็ยังแนะนำนะคะว่าไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI ค่ะและเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลนะฮะให้รอบคอบก่อนเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI ในการสร้างภาพและปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนมากขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้ก็ย้ำเตือนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาแนะนำแล้วก็บอกกล่าวเตือนภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยในช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการสาระสารพันในวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญร่วมประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดกลิ่นจระเข้และโคมจีนเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชิงถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภท1ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเป็นทีมละไม่เกิน5คนชนิดกลิ่นจระเข้ประเภทที่2ค่ะเป็นประชาชนทั่วไปคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหน่วยงานชนิดโคมจีนการแข่งขันค่ะจัดขึ้นในวันพุธที่17มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์สามารถส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปักน้ำหลังที่1ชั้น3หรือจะส่งใบสมัครค่ะได้ทางอีเมล rai.onab@gmail.com ค่ะก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดใบสมัครได้นะคะสำหรับประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าเทียบเท่าจะทำการประกวดค่ะกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ลงทะเบียนเวลา 7:30 นาทีถึง 8:30 นาทีเริ่มจัดทำผลงานในช่วงเวลา 9:00 นและส่งผลงานก่อนเวลา 12:00 ค่ะสำหรับประเภทประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานจะทำการประกวดค่ะกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เช่นกันโดยจัดส่งผลงานโคมจีนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วณจุดรับลงทะเบียนเวลา 7:30 นาทีถึง 10:00 ค่ะเวลาของรายการสาระสารพันวันนี้หมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับดิฉันเชนันแก้วกล่ำส่วนในวันศุกร์ค่ะพบกันเช่นเคยกับคุณจิตินันตั้งประเสริฐและอาจารย์สราวุธทองศรีคำวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติน
5: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ OIM ณนครเจนีวาสหพันธรัฐสวิตในห้วงการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILC สมัยที่114ว่าไทยและ IOM เห็นพ้องในการสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยทั้งนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายเพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติกว่า 1,500,000 คนอยู่ในระบบประกันสังคมของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการรับรองทักษะแรงงานการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบางตลอดจนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์พร้อมเชิญ IOM เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานและการคุ้มครองแรงงานในภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างโรงแรมเถื่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการสุจริตตัดวงจรผลประโยชน์ผิดกฎหมาย
6: นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายหลังการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแรมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดทางนี้เจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน3แห่งในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีการเปิดรับจองห้องพักและให้บริการในลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง3แห่งพร้อมกันผลการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่งพร้อมตรวจยึดเอกสารการจองห้องพักข้อมูลการให้บริการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ตลาดพายเทเรนพร้อมคุมเข้มตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
7: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสาขาแม่สอดออกตรวจพื้นที่ตลาดพาเจริญในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าว่ามีชาวต่างชาติประกอบกิจการต้องห้ามตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนประกอบกิจการหรือไม่จากการตรวจสอบประสบปัญหากับพื้นที่ตลาดมีขนาดใหญ่ทำให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีการจับกุมโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้10รายนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดกล่าวว่ากรณีที่ชาวเมียนมาทำการค้าขายแย่งอาชีพคนไทยนั้นทางฝ่ายปกครองจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อให้การประกอบกิจการของแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเมื่อปี2508นะคะนั่นก็คือเพลง Old Fashion Melodyส่วนคำร้องภาษาไทยโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคค่ะให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจเพลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38ช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ชื่นชอบที่จะบรรเลงเพลงนี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันคืนนี้เราจะฟังเพลง Old Fashioned Melody จากการขับร้องของคุณไลก้าและเจฟฟ์รีสมิธค่ะ

จบไปนั้นคือเพลง Old Fashioned Melody โดยคุณไลก้าและคุณเจฟเฟอรี่สมิธเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38คำร้องภาษาอังกฤษนั้นเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์เองนะคะสองเพลงต่อไปนี้เป็นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะรำวงมาลัยลอยขับร้องหมู่และบัวไกลตาโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะจากละครเรื่องไซสี่

สองเพลงที่จบไปนั้นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะสำหรับคุณวิจิตรมาตรานั้นนะคะท่านได้เข้ามาแต่งเพลงให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมสำหรับละครเรื่องต่างๆหลายเรื่องทีเดียวค่ะชุดต่อไปเราจะฟังกบใต้กอบัวนี่แหละสวรรค์สองเพลงนี้คุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงและร็อกเร่งรักโดยชาวคณะสุนทราภรณ์

3เพลงที่จบเป็นนั้นก็เป็นผลงานของคุณวิจิตมาตราด้านคำร้องทำนองโดยครูเอ้อนะคะคุณวิจิตมาตราหรือสง่ากาญจนกพันธ์ท่านเป็นปรมาจารย์ทางละครเขียนบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงฝีมือเยี่ยมด้วยนะคะหัวหน้าจำนงรังสิกุลแห่งทีวีช่อง4บางขุนพรหมติดตามผลงานของคุณวิจิตมาตรามาเป็นประจำทั้งยังได้นำเพลงเก่าๆของท่านมาให้นักแสดงช่อง4บางขุนพรหมขับร้องอีกด้วยค่ะดังนั้นคุณจำนงรังสิกุลจึงได้มอบให้สัมพันธ์พันมณีไปปรึกษากับคุณวิจิตมาตราเรื่องที่จะนำละครเก่าๆมาปรับปรุงแล้วก็แสดงทางทีวีช่อง4บางขุนพรหมโดยในขั้นแรกได้แต่งนิ้วไทยจากนวนิยายจีนเรื่องเจ้าจอมเจียวกุนแล้วก็นำมาใส่เพลงไทยทำนองจีนโดยให้ครูเอื้อสุนทรสนานแต่งเพลงให้คุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะมีหลายเพลงเลยค่ะและจะเห็นได้ว่าคุณวิจิตมาตรามีหัวคิดริเริ่มที่ทันสมัยสามารถที่จะเอาเพลงไทยมาผสมผสานกับเพลงไทยสากลรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืนแล้วก็อนุรักษ์เพลงไทยเดิมให้คงอยู่ซึ่งผู้ชมก็จะชอบกันมากเราจะฟังเพลงที่คุณวิจิตมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีก3เพลงในช่วงนี้นะคะรำพึงรักจากละครเรื่องมาโคโปโลสุนทรภรณ์จะขับร้องค่ะรักแน่หรือคุณอารีนักดนตรีขับร้องจากละครเรื่องมาโคโปโลเช่นเดียวกันและเพลงที่3หลงเงาจากละครเรื่องฮวนดิฮวยกับซีเต็งซันคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องทั้งหมดนี้คำร้องเป็นของคุณวิจิตมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

3เพลงนั้นก็เป็นเพลงจากละครที่คุณพิจิตรมาตราทำให้ที่ทีวีช่อง4บางขุนพรหมแล้วก็แต่งเพลงด้วยนะคะโดยวงดนตรีสุนทรภรณ์บรรเลงแล้วก็แต่งทำนองให้ด้วยคุณวิจิตรมาตราได้เข้ามามีส่วนช่วยงานที่ช่อง4บางขุนพรหมนี้ตั้งแต่ปี2498เป็นเวลาถึง15ปีค่ะในช่วงระยะนั้นก็จัดทำรายการละครงิ้วหุ่นกระบอกแล้วก็รายการต่างๆให้กับช่อง4บางขุนพรหมมากมายและเป็นที่นิยมชมชอบเป็นอย่างมากท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่2กรกฎาคม2523ค่ะฟังเพลงชุดต่อไปซึ่งเป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อนะคะบัวแนบน้ำจากละครเรื่องไซสีมิ่งไม้เหมยจากละครเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลและแม่น้ำสวรรค์ทั้ง3เพลงนี้คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและขับร้องโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อค่ะขณะเดียวกันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครนอกเหนือจากที่ร่วมงานกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริแล้วนะคะท่านก็ยังมีผลงานร่วมครูเอื้อด้วยอย่างเช่นเพลงรักยามเย็นคุณวรนุชขับร้องกับสุนทราภรณ์สิ้นรักสิ้นหวังโดยคุณวรนุชอารีและความรักคือทุกข์คุณวรนุชขับร้องเพลงนี้ท่านให้ข้อมูลว่าประกอบภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายฉายที่ศาลาเฉลิมบุรีและได้ค่าแต่ง25บาทสำหรับเพลงความรักคือทุกข์3เพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวนะคะคือความรักคือทุกข์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิญจรุ่งสมัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจัดฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยจัดการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ในทุกรูปแบบนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีบุคลากรจาก54หน่วยงานรวมกว่า270คนเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ทุกรูปแบบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งภัยธรรมชาติโรคติดต่ออุบัติใหม่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนภัยจากอาวุธชีวภาพและสารเคมีรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งล้วนส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจึงต้องพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการฟื้นฟูด้วยหลัก 2P2R คือการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูเพื่อทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าเก็บค่าธรรมเนียมต่างชาติเข้าไทยส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวคาดเริ่มมีผลบังคับใช้ไตรมาสสุดท้ายปีนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าขณะนี้ยังคงเดินหน้าดำเนินการตามแผนโดยอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดและพิจารณาวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมรวมถึงการหารือร่วมกับสายการบินและสมาคมต่างๆในการจัดเก็บพ่วงไปกับตั๋วเครื่องบินทางนี้หากย้อนกลับไปในช่วงปี2562เคยมีการศึกษาและคิดอัตราค่าธรรมเนียมนี้อยู่ที่300บาทซึ่งในปัจจุบันกำลังพิจารณาราคาที่เหมาะสมอีกครั้งโดยคาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเงินที่จัดเก็บได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปใช้ซื้อประกันภัยประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนตลอดจนดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนและเริ่มจัดเก็บได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเลื่อนการพิจารณาสรุปค่าไฟฟ้าอัตราก้าวหน้าเป็นสัปดาห์หน้าโดยขอเวลาทบทวนความเห็นประชาชนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.แจ้งว่าในการประชุมกกพ.วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกว่า600รายเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressiveเรทตามมติกปช.เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยที่ประชุมเห็นว่าข้อเสนอแนะจากประชาชนมีประเด็นที่หลากหลายและสำคัญจึงขอพิจารณาข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มและถูกต้องตามกรอบกฎหมายทั้งนี้กกพ.จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุมวันพุธหน้าก่อนสรุปแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญบรรเลงด้วยวงดุริยางค์ทหารอากาศเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ขับร้อง

ั่นคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญกับร้องโดยเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ผลงานของวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะส่วนผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนั้นจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยคุณอมพรชัดกุลขับร้องนำ

นั่นคือเพลงผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยโดยคุณอำพรชัดกุลฟัง3เพลงต่อไปนี้นะคะเริ่มด้วยเมืองแมนแดนสวรรค์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงที่2โตเกียวแห่งความหลังโดยคุณสมจิตตัดจินดาและเพลงที่3ชายไร้โบสถ์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงนี้จิ๋วพิจิตรแต่งเป็นเพลงแรกเลยค่ะและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

เราได้ฟังเพลงผลงานของวงดนตรีเนียนวิชิตนันกันไปบ้างแล้วนะคะครูเนียนวิชิตนันเกิดปี2466ค่ะเคยใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพทางช่างกลแต่ว่าโชคชะตาส่งให้มาเป็นนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงฝีมือเยี่ยมเริ่มเล่นดนตรีเป็นอาชีพเมื่ออายุ15แต่งเพลงแรกในชีวิตคือเพลงรักเก่าเมื่ออายุ16ค่ะนอกจากจะเป็นนักแต่งเพลงและนักดนตรีแล้วก็ยังตั้งวงดนตรีของตัวเองด้วยบันทึกเสียงเพลงที่ครูเนียนแต่งเองและรับจ้างบันทึกทั่วไปค่ะฟังอีก4เพลงในช่วงนี้นะคะล่องลำเจ้าพระยาโดยคุณชาญเย็นแขต่อด้วยน้ำตาลนองคุณสมจิตตักจินดาขับร้องค่ะ

ผลงานของวงเนียนวิชิตนันท์ที่เราจะฟังกันต่อไปนี้นะคะเริ่มต้นด้วยแววตาพาฝันคุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงค่ะต่อด้วยมนต์สวาทจางโดยคุณสมจิตตัดจินดาและมนต์สวาทบนหาดทรายคุณสมจิตขับร้องกับคุณเอ็มอ่อนวิเศษสุดทั้งหมดบรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

ครุเนียนวิชิตนันท์แต่งเพลงเอาไว้พันกว่าเพลงนะคะมีผลงานมากมายแล้วก็ผ่านชีวิตในถนนนักเพลงมาอย่างโชคโชนค่ะเครื่องดนตรีที่ถนัดก็คือไวโอลินเปียโนและเบสคู่ชีวิตคือสมจิตตัดจินดานั่นเองดังนั้นเพลงต่างๆที่บันทึกโดยวงเนียนวิชิตนันท์จึงมักจะมีคุณสมจิตตัดจินดาเป็นผู้ขับร้องเสียเป็นส่วนมากสามเพลงในช่วงนี้ก็จากเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาค่ะน้ำยอกอกสิ้นสุดกันทีและแหวนแทนใจผลงานของเนียนวิชิตนันท์

เสียงของคุณสมจิตตัดจินดากับผลงานของครูเนียนวิชิตนันก็คงอยู่เป็นอนุสรณ์จนทุกวันนี้ค่ะเพราะทั้งสองท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายจะจากกันด้วยเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาอีกเพลงหนึ่งค่ะลาด้วยเพลงแน่นอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันเช่นเดียวกันบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร

บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์การที่จะต้องครองเรือนทำอย่างไรถึงจะอยู่ในทํานองของธรรมถึงจะมีความสุขได้ทั้งทรัพย์ที่เกิดขึ้นนั้นและไม่ลุ่มหลงในทรัพย์เหล่านั้นเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายโดยพระพุทธเจ้ายกเคสตัวอย่างของอุคคาบดีและท่านหัตถกะอุบาสกและยังมีเรื่องที่เทศให้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ยังต้องบริโภคกามแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีจำแนกแจกแจงเอาไว้ถึง9อย่างด้วยกันและยังมีพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้เรื่องของคนที่ทำการค้าแล้วต้องมีสองตาสามตาและยังมีธรรมะที่เรียกว่าสัมปทา8อย่างที่จะทำให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน4อย่างและทำให้เราเป็นสุขในเวลาต่อมาอีก4ประการมีอุปมาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนมที่เกิดจากแม่โคจนสิ่งที่ดีที่สุด

ธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของอุกกหบดีสูตรที่สองอังคุตตรนิกายเล่มที่23ข้อที่22มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบ้านหัตถีคามในแคว้นวัชชีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพุทธทั้งหลายจงทรงจำอุกกหบดีชาวบ้านหัตถีคามเถิดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่

ข้าไปยังนิเวศของอุคคฤหบดีชาวบ้านหัตถีกามแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ต่อมาอุคคฤหบดีจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรภิกษุนั้นจึงได้กล่าวกับคฤหบดีว่าท่านคฤหบดีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏแปดประการท่านคฤหบดีธรรมะที่น่าอัศจรรย์แปดประการนั้นเป็นอย่างไรบ้างอุคคฤหบดีจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ว่าผมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการเหล่าไหนแต่ขอท่านโปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการที่กระผมมีอยู่เถิดโปรดใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุนั้นรับคำแล้วพระบดีจึงได้กล่าวว่าข้อที่หนึ่งเมื่อกระผมเที่ยวชมอยู่ในสวนนาควันได้เห็นพระผู้มีพระภาคแต่ที่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั่นเองกระผมก็มีจิตเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคและสั่งจากการเมาสุรานี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งที่กระผมมีอยู่ข้อที่สองเมื่อข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสแล้วเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุบุพพิกถาแก่กระผมคือทรงประกาศเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์เรื่องโทษอันเศร้าหมองต่ำทรามของกามและอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่ากระผมมีจิตอ่อนเหมาะควรแก่การงานปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศธรรมะอันพระผู้มีพระภาคทรงยกขึ้นแสดงเองคือสามุกาสิกะเทศนาคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแล้วแก่ข้าพเจ้าบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินที่สามารถรับน้ำย้อมได้อย่างดีเป็นฉันใดข้าพเจ้านั้นก็ได้เห็นธรรมะบรรลุธรรมะรู้แจ้งธรรมะยังลงสู่ธรรมะข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้ากล้าปราศจากความที่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนได้ถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วและได้สมาทานสิกขาบทที่มีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าบนที่นั่งนั่นเองนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่สองที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้อที่สามข้าพเจ้านั้นมีภรรยาเป็นสาวรุ่นสี่คนข้าพเจ้าได้เข้าไปหาภรรยาเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพวกเธอว่าน้องหญิงทั้งหลายฉันได้สมาทานสิกขาบทมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าแล้วถ้าเธอผู้ใดปรารถนาเธอจงใช้จ่ายโภคทรัพย์เหล่านี้และจงทำบุญ
หรือจะกลับไปยังตระกูลญาติของตนก็ได้หรือถ้ามีความประสงค์ชายอื่นฉันก็จะมอบเธอผู้นั้นให้กับเขาก็เมื่อข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้แล้วภริยาหลวงได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าขอท่านโปรดมอบฉันให้แก่ชายผู้มีชื่อนี้เถิดข้าพเจ้าก็ได้เรียกชายผู้นั้นมาใช้มือซ้ายจับมือภริยามือขวาจับน้ำเต้าหลั่งน้ำมอบให้ชายผู้นั้นไปเมื่อบริจาคภริยาสาวรุ่นให้เป็นทานข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่ามีจิตแปรไปนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่สามที่กระผมมีอยู่ข้อที่สี่ตระกูลของกระผมมีโภคทรัพย์อยู่พร้อมโภคทรัพย์เหล่านั้นกระผมได้จำแนกแจกจ่ายกับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี้แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ที่กระผมมีอยู่ข้อที่ห้ากระผมเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุใดก็เข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเท่านั้นมิใช่เข้าไปนั่งใกล้โดยไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นจะแสดงธรรมแก่กระผมกระผมก็จะฟังโดยเคารพเท่านั้นมิใช่ฟังโดยไม่เคารพหากท่านผู้นั้นไม่แสดงธรรมแก่ผมผมก็จะแสดงธรรมแก่ท่านนี่แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ห้าที่กระผมมีอยู่ข้อที่หกไม่น่าอัศจรรย์เลยที่เมื่อกระผมนิมนต์พระสงฆ์มาแล้วพวกเทวดาเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าท่านกระบดีภิกษุรูปโน้นเป็นอุภะโตภาควิมุตติรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติรูปโน้นเป็นกายสักขีรูปโน้นเป็นทิฏฐิปัตตังรูปโน้นเป็นสัทธาวิมุตติรูปโน้นเป็นธรรมานุสารีรูปโน้นเป็นสัทธานุสารีรูปโน้นเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมรูปโน้นเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมท่านผู้เจริญเมื่อถวายคืออังคาดแก่พระสงฆ์กระผมไม่รู้สึกให้เกิดความคิดอย่างนี้เลยว่าจะถวายแก่ท่านรูปนี้น้อยหรือจะถวายแก่ท่านรูปนี้มากแต่จริงกระผมวางจิตสม่ำเสมอแล้วถวายนี่แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่6ที่กระผมมีอยู่ข้อที่7ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พวกเทวดาเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าท่านกระบดีธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเมื่อพวกเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเทวดาพวกท่านจะบอกอย่างนี้หรือไม่บอกอย่างนี้ก็ตามแท้จริงธรรมะก็เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าไม่รู้สึกฟูใจเพราะเหตุนั้นเลยว่าพวกเทวดาเข้ามาหาข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าได้สนทนากับพวกเทวดานี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่7ที่กระผมมีอยู่ในข้อที่8ถ้าหากข้าพเจ้าจะสิ้นชีวิตก่อนพระผู้มีพระภาคก็ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณ์กระผมอย่างนี้ว่าสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุคคกบดีชาวบ้านหัตถิคาม
กลับมาสู่โลกนี้อีกไม่มีนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ที่กระผมมีอยู่ท่านผู้เจริญธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลที่กระผมมีอยู่แต่กระผมก็ไม่ทราบหรอกว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์8ประการเหล่าไหนลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบาตรในนิเวศของอุคคบดีชาวบ้านหัตถิกามแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปหลังจากทำปฏิกิจเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุคคบดีทั้งหมดเพื่อให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุอุคคบดีชาวบ้านหัตถิกามเมื่อจะพยากรณ์ที่ถูกต้องพึงพยากรณ์ไปตามนั้นภิกษุเราได้พยากรณ์ว่าอุคคบดีชาวบ้านหัตถิกามเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลแต่เธอจงทรงจำอุคคบดีชาวบ้านหัตถิกามนี้เถิดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเหล่านี้ทุติยะอุคสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกะอุบาสกสูตรที่2ทุติยหัตถกะสูตรข้อที่24มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัคคาลวะเจดีย์ในเขตเมืองอาราวีลำดับนั้นหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาราวีมีอุบาสกประมาณ500คนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาราวีว่าหัตถกะบริษัทของท่านนี้มากนะท่านสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้อย่างไรหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาราวีจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้ด้วยสังฆาวัตถุ4ประการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วคือข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานก็สงเคราะห์เขาด้วยทานรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะก็สงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการทำประโยชน์ให้ก็สงเคราะห์เขาด้วยการทำประโยชน์ให้รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอแก่เขาแค่แต่พระองค์ผู้เจริญโภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่พร้อมคนทั้งหลายย่อมเข้าใจคำพูดของข้าพระองค์ว่าควรฟังไม่เหมือนคำพูดของคนจนพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละหัตถกะวิธีนี้ของท่านเป็นอุบายที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้จริงอยู่ใครก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอดีตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังฆาวัตถุ4ประการนี้แลใครก็ตามที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอนาคตการหรือแม้ในปัจจุบันนี้ก็สงเคราะห์
ด้วยสังฆาวัตถุสี่ประการนี้แลทุติยหัตถกสูตรจบประสูตรว่าด้วยกามโภคีบุคคลกามโภคีสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่91มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีกระนั้นแลอนาถบิณฑิกกระบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคที่น่าตรัสกับอนาถบิณฑิกกระบดีดังนี้ว่ากระบดีกามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกในบรรดากามโภคีบุคคลสิบจำพวกนั้นกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดการแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนั้นควรติเตียนโดยสามสถานคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีประเภทที่หนึ่งนี้ควรติเตียนโดยสามสถานนี้ก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาแล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่สองนั้นควรติเตียนโดยสองสถานควรสรรเสริญโดยสถานเดียวคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานเดียวว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทที่สองนี้ควรติเตียนโดยสองสถานแต่ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญคือประเภทที่สามนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานคือควรติเตียนด้วยสถานที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าแจกจ่ายบำเพ็ญบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทที่สามนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่สี่นี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสามสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิด
ควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาปกทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระปรีกามาโภคีประเภทที่สี่นี้ควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานควรตีเตียนโดยสามสถานกามาโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่ห้านั้นควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญด้วยสถานที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรตีเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระปรีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรตีเตียนโดยสองสถานกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างเป็นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขและควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายทำบุญกระปรีกามโภคีบุคคลผู้บริโภคกามคุณนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งอย่างเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระปรีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถาน

สรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ควรติเตียนโดยหนึ่งสถานว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญพระบดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานนี้ก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญแต่ทั้งเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นควรสรรเสริญโดยสามสถานควรตีเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายบำเพ็ญบุญควรตีเตียนโดยหนึ่งสถานที่ว่าเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นพระบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานนี้ควรตีเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ส่วนกามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วก็บำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นควรสรรเสริญโดยสี่สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายทำบุญและควรสรรเสริญโดยสถานที่สี่ว่าไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นพระบดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยสี่สถานีพระบดีกามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกเปรียบเหมือนนมสดที่เกิดจากแม่ค

หัวในใสชาวโลกเรียกว่าเลิศกว่านมส้มเป็นต้นเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดในบรรดากามโภคีบุคคล10จำพวกนี้ก็ฉะนั้นกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วก็บำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่นี่เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นหัวหน้าสูงส่งล้ำเลิศกว่ากามโภคีบุคคลทั้งหลายกามโภคีสูตรจบประสูตรว่าด้วยสุขที่เกิดจากความไม่มีหนี้อานัญญสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบ

0: เล่มที่21ข้อที่62ครั้นนั้นแลอนาถปิณฑิกะคฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถปิณฑิกะคฤหบดีดังนี้ว่าคฤหบดีสุขสี่ประการนี้คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพึงได้รับตามการตามสมัยสี่ประการอย่างไรคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์คืออัตถิสุขสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์คือโภคสุขสุขที่เกิดจากความไม่มีหนี้คืออนัญญสุขและสุขที่เกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษอนัวัชสุขก็อัตถิสุขคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์เป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงหาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเรามีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี่เรียกว่าอัตถิสุขคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์ก็โภคสุขเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความหมั่นเพียรเก็บรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสด้วยการพิจารณาอย่างนี้ว่าเราใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมดังนี้นี่เรียกว่าโภคสุขคือสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ก็อนัยสุขคือสุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามดังนี้นี่เรียกว่าสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้อนัญญสุขก็อนวัชสุขคือสุขที่เกิดจากความประพฤติไม่มีโทษเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษและมโนกรรมที่ไม่มีโทษเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่มีโทษดังนี้นี่เรียกว่าสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษอนวัชสุขกระบดีกระหัตผู้บริโภคกามพึงได้รับสุขสี่ประการนี้แลตามการตามสมัยอนัญญสูตรพระสูตรว่าด้วยบุคคลตาบอดอันทสูตรอังคุตตรนิกายติกานิบาตเล่มที่20ข้อที่29ภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก3จำพวกอย่างไรคือบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียว และบุคคลสองตาก็บุคคลตาบอดเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนเขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่รู้ธรรมะที่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวหรือประณีตไม่รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี่แหละเรียกว่าคนตาบอดก็บุคคลตาเดียวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มปูนแต่เขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลไม่รู้ธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวหรือประณีตไม่รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวก็บุคคลสองตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มบุญและเขามีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมะที่มีโทษหรือไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวหรือประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี่เรียกว่าบุคคลสองตาปีสุดท้ายบุคคลสามจำพวกนี้แลปรากฏมีอยู่ในโลกจะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าโภคทรัพย์อย่างนั้นไม่มีแก่บุคคลตาบอดและบุคคลตาบอดย่อมไม่ทำบุญโทษเคราะห์ย่อมมีแก่บุคคลตาบอดผู้มีในตาเสียในโลกทั้งสองในการต่อมาเราได้กล่าวถึงบุคคลตาเดียวนี้ไว้ก็บุคคลตาเดียวมกมุ่นกับธรรมะและอาธรรมแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยการคดโกงและการพูดเท็จอันเป็นการลักขโมยทั้งสองอย่างก็มานพผู้เป็นกามโภคีบุคคลเป็นคนฉลาดที่รวบรวมโภคทรัพย์เขาเป็นคนตาเดียวจากโลกนี้ไปสู่นรกย่อมเดือดร้อนส่วนบุคคลสองตาเรากล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดเขาให้ทรัพย์ที่ตนได้มาด้วยความหมั่นเป็นทานจากโภคทรัพย์ที่ตนหาได้โดยชอบธรรมมีความดำริประเสริฐมีจิตใจไม่วอกแวกย่อมเข้าถึงฐานะที่เจริญซึ่งไปแล้วไม่เศร้าโศกบุคคลควรเว้นให้ห่างไกลจากคนตาบอดและคนตาเดียวแต่ควรคบบุคคลสองตาที่ประเสริฐที่สุดอันทสูตรจบข้อที่20ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าภิกษุทั้งหลายพ่อค้าที่ประกอบด้วยองค์สามประการต่อไปนี้ไม่นานนักก็จะถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ทั้งหลายสามประการอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้มีตาดีมีธุรกิจดีและเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยก็พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้รู้จักสินค้าต่างๆว่าสินค้านี้ซื้อมาเท่านี้ ขายไปอย่างนี้จะมีมูลค่าประมาณเท่านี้มีกำไรเท่านี้เท่านี้พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าเป็นคนฉลาดซื้อและขายสินค้าได้พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือกฤบดีหรือบุตรกฤบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากย่อมรู้จักพ่อค้าในโลกนี้อย่างนี้ว่าพ่อค้าผู้นี้มีตาดีมีธุรกิจดีและสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาได้ทั้งใช้คืนให้แก่พวกเราได้ตามกำหนดเวลากฤบดีหรือบุตรกฤบดีเหล่านั้นย่อมเชื้อเชิญพ่อค้านั้นด้วยโภคทรัพย์ว่านับแต่นี้ไปท่านจงนำโภคทรัพย์ไปเลี้ยงดูบุตรและภรรยาและใช้คืนให้พวกเราตามกำหนดเวลาก็บอกอาชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการเหล่านี้แลไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่นานนักก็จะเป็นผู้บรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายธรรมสามประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีตาดีมีธุระดีและเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยก็ภิกษุชื่อว่ามีตาดีคือมีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่แหละชื่อว่าภิกษุผู้มีตาดีก็ภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้เกิดกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุรักในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรสอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมะที่น่าสงสัยหลายอย่างภิกษุนี้ชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลไม่นานนักก็จะบรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าทุติยปาปนิกสูตรพระสูตรว่าด้วยสัมปทาทุติยสัมปทาสูตรอังคุตตรนิกายอัตถกนิบาตเล่มที่23ข้อที่76ภิกษุทั้งหลายสัมปทา 8ประการเหล่านี้มีอยู่8ประการอย่างไรคืออุทธานสัมปทาอารักขาสัมปทากัลยาณมิตตาสัมชีวิตาสัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาและปัญญาสัมปทาก็อุทธานสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยการงานใดจะเป็นกสิกรรมพาณิชยกรรมโครกกรรมเป็นช่างสอนรับราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นๆสามารถทำได้สามารถจัดให้กระทำได้นี่เรียกว่าอุทธานสัมปทาก็อารักขาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีพอกระทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นด้วยคิดว่าทำอย่างไรโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบไปโจรไม่ลักขโมยไปไฟไม่ไหม้ทำลายน้ำไม่พัดพาไปหรือถ้าญาติผู้ไม่เป็นที่รักไม่ลักเอาไปนี่เรียกว่าอารักขาสัมปทาก็กัลยาณมิตตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสมเจรจาสนทนากับคนในหมู่บ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่จะเป็นคฤหบดีบุตรคฤหบดีคนหนุ่มผู้เคร่งศีลหรือคนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตามผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะและถึงพร้อมด้วยปัญญาคอยศึกษาศรัทธาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควรคอยศึกษาศีลสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควรคอยศึกษาจาคะสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตามสมควรคอยศึกษาปัญญาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควรนี่เรียกว่ากัลยาณมิตตาก็สัมชีวิตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้รู้จักทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับเปรียบเหมือนคนช่างของหรือลูกมือของคนช่างของเขายกตาช่างขึ้นดูก็รู้ได้ว่าต้องลดลงเท่านี้หรือเพิ่มขึ้นเท่านี้ข้อนี้ฉันใดกุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยรายจ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับก็ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับน้อยแต่เลี้ยงชีพอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์เหมือนคนกินผลมะเดื่อก็ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับมาก แต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่าบุรุษผู้นี้จะตายอย่างไม่สมฐานะแต่เพราะบุรุษนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยกิจบาปด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับนี่เรียกว่าสมชีวิตาก็ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาก็ศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นการจัดการลักทรัพย์เป็นการจัดการประพฤติผิดในกามเป็นการจัดการแกล้งกล่าวเท็จเป็นการจัดการดื่มสุราและเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่เรียกว่าศีลสัมปทาก็จาคะสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินเป็นผู้ยินดีแก่การจำแนกแจกทานควรแก่การขอนิริวาจาคะสัมปทาก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนิริวาปัญญาสัมปทาปิสุตนายสัมปทาแปดประการเหล่านี้แหละก็ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในภพหน้าอยู่เป็นนิจที่พระพุทธเจ้าผู้พระนามว่าสัจจะตรัสธรรม8ประการดังกล่าวมานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันเป็นเหตุนำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เพื่อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าจาคะบุญนี้ย่อมเจริญยิ่งขึ้นแก่กระนั้นทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ทุติยสัมปทาสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเกี่ยวกับเรื่องของการครองเรือนการใช้จ่ายทรัพย์การที่เราจะบริหารจัดการเรื่องงานบุคคลอย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวดที่มี8ประการ9ประการหมวดที่มี4ประการ3ประการก็มีนำมาประกอบกันช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี
8: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นเช่นการขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69สำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือรายละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 เพื่อดูแลรายได้เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดข้าวช่วยพยุงและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรังในฤดูแล้งปี 2569/2570 เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโญโดยเป้าหมายสำคัญคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศสูงถึงปีละ9ล้านตันแต่ผลิตได้เพียงปีละ5ล้านตันส่วนที่เหลือต้องพึ่งพาการนำเข้านอกจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรยังสามารถขอรับการส่งเสริมปลูกพืชอื่นที่ขายได้ในราคาดีเช่นข้าวฟ่างถั่วเหลืองถั่วเขียวเป็นต้นทางนี้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจความต้องการของเกษตรกรเบื้องต้นพบว่ามีจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาตั้งเป้าหมายไว้1ล้านไร่กรอบวงเงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกครั้งที่3ชูศักยภาพศูนย์กลางอาเซียนพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว
9: ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก หรือ A-BAC ครั้งที่3ประจำปี2569ระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมนี้ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เพื่อต้อนรับผู้นำธุรกิจระดับแนวหน้ากว่า200คนจาก21เขตเศรษฐกิจโดยการประชุมในปีนี้ดำเนินตามแนวคิดOpenness, Connectivity, Synergy ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นประธานหลักมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโอกาสนี้นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์ประธาน A-BAC ประเทศไทยเตรียมใช้เวทีนี้ชูศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของอาเซียนสำหรับข้อสรุปจากการหารือทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งตรงถึงผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในช่วงปลายปีซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีประชากรกว่า 2,900 ล้านคนปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่าเงินบาทของไทยยังคงเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงถึงกรณีที่อินโดนีเซียตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบพิเศษที่ผ่านมาว่าเป็นการดำเนินการเพื่อลดแรงกดดันจากค่าเงินรูเปียที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วโดยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งค่าเงินรูเปียอ่อนค่าไปแล้วกว่า8%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเทขายสินทรัพย์ทั้งหุ้นและพันธบัตรของอินโดนีเซียรวมมูลค่ากว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากความกังวลด้านเสถียรภาพในประเทศนโยบายการคลังและความกังวลเรื่องการปรับลดสถานะตลาดหุ้นสำหรับประเทศไทยแม้ค่าเงินบาทจะปรับตัวอ่อนค่าลงประมาณ5.4%แต่ในแง่ของเงินทุนเคลื่อนย้ายนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสินทรัพย์ไทยเพียง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญในระยะหลังเริ่มมีสัญญาณเงินทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและพันธบัตรระยะยาวของไทยอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณผู้ประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้นะคะข่าวยามเช้าแล้วข่าวยามเช้าช่วงนี้แล้วก็หลายๆรายการของสวท.ยังคงเตรียมเชิญชวนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะโดยเฉพาะผู้ว่ากทมในส่วนของนายกพัทยานะคะนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะสกสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะที่จะเตรียมใช้สิทธิ์กันในวันที่28มิถุนายน2569นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเตรียมตัวกันค่ะ
1: ค่ะอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าข่าวสารเรื่องราวเนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามด้วยส่วนหนึ่งนะกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับข้อกำหนดเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันไปเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยภายในเขตการเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่านะคะสำหรับในเรื่องของดินฟ้าอากาศโอ้เมื่อวานนี้ให้กำลังใจกับ
0: ทางใต้นะ
1: ทางใต้
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ก็ส่งเซอร์บอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งโอ้เมื่อวานก็ดูไลฟ์สดเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ผ่านทิกตอกเนี่ยหลายที่เนี่ยน้ำเป็นสีแบบสีมันน้ำป่าอะแต่ว่าไม่ได้คือมันเป็นพื้นเสมอนี่แหละค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะปภ.ก็ยังแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักอยู่นะคะผู้ฟังผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของ การส่งข้อมูลให้พี่น้องได้เตรียมตัวนะคะปภ.ก็ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบรอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะแล้วก็สามารถแจ้งเหตุได้นะคะกับปภ.ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือจะโทรสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะดูจากอากาศวันนี้แล้วเนี่ยฝนทั่วไทยเยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ 60-70% ของพื้นที่นะคะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล 60% ของพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือนะคะฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่ส่วนทางใต้นะคะหนักสุดฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% ของพื้นที่ส่วนอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางภาครัฐก็เรียกว่าลงพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อคืนนี
0: ้
1: นะครับไปช่วยชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกระบี่นอกจากที่พี่น้อยได้บอกไปที่อำเภออ่าวลึกนะณขณะนี้ก็มีการส่งเซอร์บอร์ดแคสไปยังพี่น้องประชาชนไปที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าก็จะมีขยับไปในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยในหลายๆอำเภอในหลายๆตำบลนะแต่ว่าทางด้านของปภ.เองทางด้านของในอำเภอนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคร
0: ับใช่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ทางใต้จุดไหนเป็นยังไงกันบ้างบอกเรามาหน่อยนะคะฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะเผื่อจะได้เตือนเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆรายการข่าวยามเช้าที่ติดตามอยู่กันตอนนี้นะคะจะได้ทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะ6:13 นะครับสำหรับเช้านี้กับรายการข่าวยามเช้าค่ะสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะค่ะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันที่21ถึง25มิถุนายน2569สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เปิดเผยค่ะว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระ อนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการชั่วคราวให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของวัดค่ะสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันหรือจะประชุมการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมค่ะโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน์ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในขณะที่เราตามข่าวกันหลายส่วนทีเดียวนะคะในเรื่องของการรับมือฟ้าฝนอุทกภัยต่างๆนะคะอย่างที่เรานำเสนอไปปภ.ก็จะมีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัดนะคะมีปภ.จังหวัดที่จะดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรัฐบาลเองล่าสุดก็เปิด9มาตรการรับมือฤดูฝนครบวงจรค่ะบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอค่ะโดยรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานนะคะภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นนะคะข้อแรกคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าค่ะตรงนี้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงนะคะพร้อมกับพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น2ค่ะมาตรการที่2ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้านะคะ3ค่ะเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจการซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยค่ะมาตรการที่4นะคะตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันนะคะ5เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและก็พื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ค่ะจะตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงด้วยมาตรการที่7ค่ะเร่งเก็บกักน้ำแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพนะคะมาตรการที่8ค่ะสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทั้งในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงที9ค่ะมาตรการสุดท้ายนะคะที่รัฐบาลเตรียมการก็คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนนะคะสำหรับมาตรการปี2569ก็ได้รับการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาโดยเน้นการใช้ข้อมูล เชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบด้วยค่ะพอดูปภ.เขาก็รับรู้นะคะเมื่อวานก็มีการซ้อมแผนอุทกภัยเรียกว่าเต็มที่เลยนะคะซ้อมแผนอุทกภัยเพชรชบูรณ์เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่คือเหมือนเสมือนจริงเลยนะคะมีเฮลิคอปเตอร์เข้าพื้นที่เตรียมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการปฏิบัติการทางอากาศนะคะเดี๋ยวเขาจะเตรียมความพร้อมเต็มพิกัดในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งในส่วนของในพื้นที่เองก็มีการฝึกซ้อมแล้วเขาเรียกว่า เป็นการฝึกซ้อมนะคะผนึกกำลังส่วนราชการเนี่ยเตรียมพร้อมซักซ้อมรับมืออุทกภัยเมื่อวานนี้บรรยากาศเรียกว่าการฝึกซ้อมบนโต๊
1: ะ
0: นะคะการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปี2569ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็โอ้โหเตรียมกันเหมือนจริงเลยตั้งโต๊ะมีวอลลุ่มในศูนย์ของปภ.พื้นที่นะคะเตรียมการกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ปภ.เสริมความพร้อมภาครัฐประชาชนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังด้วยนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศก็นะคะนำทีมดำเนินการนะคะก็จะมีทั้งพื้นที่เชียงรายเพชรบูรณ์อุบลราชธานีซึ่งเมื่อวานนี้ก็นะคะมีปฏิบัติการกันไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะฝึกซ้อมเรียกว่าซ้อมปฏิบัติในพื้นที่อำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่านะคะมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมติดตามการฝึกพรุ่งนี้ด้วยนะคะ7สถานีนะพรุ่งนี้ทั้งที่สถานีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะคะเรื่องของการฝึกอพยพประชาชนการฝึกค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการฝึกปฏิบัติการทางอากาศสกายด็อกเตอร์การฝึกการปกป้องน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจการฝึกการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีการฝึกเคลื่อนย้ายต่างๆด้วยนะคะก็มีบรรยากาศนะคะเห็นบอกว่าจะเตรียมไลฟ์สดด้วยนะคะทางเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะฮะเรื่องสำคัญที่สำหรับพี่น้องประชาชนเดี๋ยววันนี้บอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที
0: ่
1: เขาเตรียมที่จะประชุมทบทวนกันทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี
0: ้
1: 11มิถุนายน2569สำหรับกรณีลูกเนี่ยที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่อาจจะทำให้พ่อแม่นะฮะต้องถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะว่าตามที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้มีการทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีท่านบอกนะคะว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้11มิถุนายนค่ะประเด็นสำคัญที่จะเข้าสู่ที่ประชุมก็คือการทบทวนเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพบปัญหานะคะว่าบุตรค่ะนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีทางด้านของการเลี้ยงดูบุพการีเนี่ยนะฮะระบบเนี่ยจะจัดสิทธิ์พ่อแม่โดยทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วบุตรบางคนอาจไม่ได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูจริงๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเดือดร้อนต้องเสียสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทางภาครัฐตรงนี้ทางรัฐบาลก็มีความเห็นใจในจุดนี้ค่ะต้องการที่จะปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนถึงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้มีการพิจารณาจากความกังวลของสังคมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาถึงความไม่เป็นธรรมค่ะในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพบว่าจากจำนวนผู้ถือบัตรเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนคือมีบางคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ยังได้รับสิทธิ์ในขณะที่มีประชาชนค่ะที่ลำบากแล้วก็เดือดร้อนที่สุดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งในจำนวนนี้เขายังไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐณตรงนี้นะคะสำหรับในการคัดกรองในรอบนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าหัวใจสำคัญก็คือการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเนี่ยตัวจริงได้สั่งการให้ประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะลงพื้นที่ในเชิงรุกค่ะไปค้นหาผู้ที่เดือดร้อนที่สุดที่ยังตกหล่นจากระบบส่วนแกนการพิจารณาอื่นๆอย่างเช่นแกนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่ามีเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทตรงนี้ท่านบอกว่ายังคงยึดหลักตามเกณฑ์เดิมนะคะที่ได้วางเอาไว้ของการลงทะเบียนในปี2565และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้มีนักข่าวไปถามท่านนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าหากมีการปรับเกณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีการปรับเกณฑ์ทางด้านของการเสียภาษีที่นำบุพการีไปลดหย่อนภาษีจะมีการปรับแค่ปีภาษีนี้ปีเดียวหรือเปล่านะทางด้านของท่านเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าท่านบอกว่าเดิมทีเนี่ยเรื่องของการทบทวนสิทธิ์จะต้องทำทุกๆ5ปีอยู่แล้วครั้งนี้เนี่ยคือล่าสุดเป็นมาในช่วงแต่ปี2565พอปัจจุบันเนี้ยก็คือต้องมีการปรับ ในการทบทวนสิทธิ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันท่านบอกว่าเรามีฐานข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะว่าเราเห็นว่าภาพที่คนไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะท่านบอกว่านั่งรถดีๆเนี่ยมาใช้สิทธิ์แต่ว่าในขณะที่คนที่ลำบากจริงๆกลับไม่ได้เข้าสู่ระบบเรื่องนี้ท่านบอกว่าต้องคัดกรองให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะมีหลายฝ่ายก็มีทั้งเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอีกส่วนหนึ่งก็มองว่ารัฐบาลถือว่าใจนะ
1: ค
0: ือมีการทบทวนนะคะแล้วก็มีการคาดการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยนักวิชาการคาดการนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกับแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องค่ะเรื่องนี้ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยนะคะเมื่อฟังผู้ชมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ค่ะซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่นะคะเช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่าการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบล นะคะจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมไปด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ยังเสนอแนะภาครัฐด้วยว่าให้ดำเนินโครงการไปต่อเนื่องแล้วก็ทำไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือว่าร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะท่านยังมองด้วยนะคะว่าแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยนะคะผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตถึงร้อยละ2แล้วก็แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตถึงร้อยละ2นะคะแล้วก็อาจจะถึง 2.5 ได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก
0: ็
1: ต้องติดตามอีกเช่นกันในวันนี้เพราะว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาเตรียมเสนอมาตรการการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันนี้ค่ะ11มิถุนายน2569เรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้11มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยจะมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวท่านจะไปนั่งเป็นประธานนะคะในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งได้มอบให้ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านบอกว่าได้มอบหมายให้กับทางนายสราวุธเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในวัดในช่วงบ่ายวันนี้สำหรับในการประชุมนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เป็นการเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงิน 1,846ล้านบาทนะคะอีกจะมีเสนอมาตรการที่จะรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ที่จะเป็นการดูแลให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดของข้าวก็จะมีโครงการสินเชื่อชะลอการขยาย

0: นะคะส่วนที่กระบี่คือตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ท่านผู้ว่าแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเต็มที่ล่าสุดนะคะกระบี่เนี่ยก็มีรายงานว่าน้ำในหลายพื้นที่ของกระบี่เริ่มลดลงแล้วนะคะทั้งในอำเภอปราพระยาอ่าวลึกนะคะซึ่งผู้ว่าก็สั่งการทุกหน่วยเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีอพยพด้วยนะคะบางส่วนเพราะว่าน้ำเข้าพื้นที่นะคะล่าสุดในส่วนของกระบี่จุดน้ำท่วมหมู่3ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตอนนี้น้ำลดแล้วสัญจรได้แต่ว่าต้องขับระมัดระวังนะเพราะว่ายังมีน้ำขังบางจุดตอนนี้น้ำที่ลงจากตำบลเขาใหญ่ไหลลงสู่คลองกลางออกหน้าโรงพยาบาลอ่าวลึกเข้าสู่ซอยสุขสวัสดิ์นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.เรียกว่าปกติจะประชุมวันอังคารกันนะคะแต่ว่าก็มีการเพราะว่าท่านนายกไปเวียดนามใช่ไหมพอกลับมาก็มีการประชุมนะคะมีประเด็นหลากหลายที่น่าสนใจนะคะไปติดตามกับตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ปักหมุดหุ้นส่วนแห่งอนาคตไทยเวียดนามสั่งเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติชูนกกระเรียนสัญลักษณ์มิตรภาพของ2ประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงผลสำเร็จของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการว่าได้ต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมที่มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆทั้งในด้านความสัมพันธวิภาคีโดยใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่โดยการเยือนประเทศเวียดนามในครั้งนี้นั้นก็ได้พานักธุรกิจไทยร่วมคณะไปด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามต่อไปในอนาคตครับโดยได้มีการสั่งการให้เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าพร้อมทั้งได้ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการค้าและการลงทุนก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากการเป็นคู่ค้าสู่การเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงนกกระเรียนที่เสมือนเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศโดยได้ดำเนินการตาม MOU ระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทยและองค์การสวนสัตว์ของเวียดนามในการร่วมมือกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยครับพี่น้อง และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความร่วมมือตำรวจไทย FBI ผนึกกำลังปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณทำเนียบรัฐบาลเลยครับโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันนั้นภัยคุกคามมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมจึงไม่สามารถรับมือได้ด้วยการทำงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกและครับทางรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับทาง FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่ไปกับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลล่างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติกันด้วยครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีโกดังที่20จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแล้วครับระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยสามารถตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่เลยทีเดียวซึ่งล็อตนี้หากหลุดรอดไปก็จะสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดเลยแหละครับพี่น้องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของเครือข่ายและความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่กำลังคุกคามทั้งประเทศไทยและภูมิภาคด้วยการปราบปรามยาเสพติดนั้นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยเลยครับนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการ4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ไปติดตามและขยายผลจากคดีนี้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมแล้วเท่านั้นแต่ว่าต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยครับและนอกจากนี้ก็ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งพาณิชย์บอกว่าให้เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยอันประกอบด้วยกุ้งขาวแวนามายกุ้งกุลาดำกุ้งแชบ้วยกุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาแล้วซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนโดยยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศกันด้วยสำหรับในระยะกลางและระยะยาวนั้นก็ได้มีการสั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศแล้วครับไปเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและก็ลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียว
และนอกจากนี้ได้มีการประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียแล้วเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีทันใดแบบนี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีไร่ละ 1,000 บาทแก่กลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือตัวย่อนบคจะมีการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายก็เพื่อดูแลเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 233,729 ครัวเรือนด้วยกันภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทครับโดยจะขออนุมัติวงเงินรวม 1,846.96 ล้านบาทด้วยกันเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและพยุงรายได้ให้แก่พี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่องแล้วครับและนอกจากนั้นยังเตรียมขับเคลื่อนมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบครบวงจรการรักษาเสถียรภาพราคาและเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูการผลิตปี 2569/2570 ซึ่งก็คาดกันว่าที่ประชุมนบค.ก็จะมีการพิจารณาอนุมัติ4มาตรการสำคัญอันประกอบไปด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันรายได้ข้าวนาปีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมรับฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรครับซึ่งเขาเตรียมพร้อมครบวงจรมี9มาตรการบูรณาการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.ได้เสนอเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับโดยทางรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการอันได้แก่มาตรการที่1คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพร้อมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นครับมาตรการที่2คือทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้าครับส่วนมาตรการที่3คือเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาตรการที่4ครับตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำแผนสำรองและเผชิญเหตุการณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันมาตรการที่5คือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ครับคือจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัย
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงมาตรการที่7นั้นคือเร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งกันต่อไปโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพครับมาตรการที่8คือสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จเมื่อเกิดเฟคนิวอย่างทันท่วงทีแหละครับมาตรการสุดท้ายมาตรการที่9คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเตรียมพร้อมจัดการประชุมระดับโลกครับซึ่งไทยเตรียมพร้อมจัดประชุม IMF World Bank 2026ขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็เป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกพร้อมผลักดันวาระสำคัญสำคัญระดับนานาชาติผ่าน4ประเด็นสำคัญอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนครับโดยย้ำแล้วครับว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่เพียงการจัดงานอย่างราบรื่นเท่านั้นแต่ว่าต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้แก่ประเทศและประชาชนชาวไทยกันด้วยยังไงก็ตามแต่ละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันภาคภูมิใจและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเลยล่ะครับเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับและก็นับเป็นหนึ่งในการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลกเลยทีเดียวครับและยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมและบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อเพื่อขอสิทธิ์เลือกสกที่เขตเดิมกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีอันนี้จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับหากต้องการใช้สิทธิ์เลือกสกก็จะต้องไปขอเพิ่มชื่อในเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายน2569นี่แหละครับณฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งสกนั่นแหละครับยังไงก็ตามแต่สามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือจะไปที่bora.service.bora.dopa.go.th/election ยังไงก็ตามแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายอย่าลืมนะครับพี่น้องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.ยังไงก็ตามแต่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.เขาละหมายเลข1444ครับพี่น้องและอีก1วันที่สำคัญคือในวันที่14มิถุนายน2569เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก
การให้เพื่อมนุษยชาติมาฟังรายละเอียดกันหน่อยว่าวันนี้สำคัญอย่างไรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14มิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยก็เชิญชวนแล้วครับสร้างปาฏิหาริย์แห่งการให้ภายใต้แนวคิดที่ว่าโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตครับระหว่างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งเมื่อบริจาคโลหิตแล้วก็รับเสื้อยืดสุดพิเศษเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศลาไปก่อนแล้วล่ะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

หฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6:52 ค่ะกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะหลายท่านทักทายมารายงานมาจากพื้นที่ด้วยอย่างพี่สมยศบอกว่าตอนนี้ที่มาบตาพุดระยองเนี่ยเช้านี้อากาศยังครึ้มอยู
1: ่
0: นะคะฝนยังไม่ตกครับขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ที่ประสบน้ำท่วมนะครับพี่สุพิชก็บอกว่าที่อุทุมพรพิสัยที่ศรีสะเกษตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมืดครึ้มนะคะเพราะว่าวันนี้ทั่วไทยเนี่ยนะคะฝนจะเยอะหน่อยนะคะ 60-70% ของพื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ยจะ 80% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสาน 70% ของพื้นที่กรุงเทพก็ยัง60เลยนะตกวันละหลายรอบเหมือนกัน
1: ยังไงขอโอกาสเว้นช่วงให้กลับบ้านหน่อยกัน
0: บอกใครบอกพี่ฝนหรือน้องฝน
1: ทุกอย่างของฝน
0: ค่ะแล้วก็หลายท่านตามนะคะเมื่อฟังว่าเนี่ยติดตามกันอยู่นะเจ้าจากน้องข้าวหอมลำปางอ่ะขอบคุณมากเลยช่วงท้ายนี้เราก็ยังมาย้ำกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยานะคะอาย้ำกันวันนี้ในเรื่องของการที่จะเตรียมไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.เลือกสก.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้วันอาทิตย์นะคะนับไปเนี่ยโอ้โหเหลือไม่กี่วันเองนะนะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครทางกกต.ก็ประชาสัมพันธ์กันเต็มที่สื่อมวลชนด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่จะใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าเลือกสก.ถ้าท่านย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อหรือขอใช้สิทธิ์เลือกสก.ที่เขตเดิมนะท่านถึงจะได้ใช้สิทธิ์นะคะพี่น้องประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพไม่ว่าจะเขตไหนก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่ากทม.เท่านั้นนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะเลือกสก.ท่านต้องกลับไปที่เดิมนะไปใช้สิทธิ์ที่เดิมเพราะท่านที่เดิมเนี่ยท่านเกิน1ปีใช่มั้ย
1: คะ
0: ดังนั้นก็รีบไปติดต่อนะคะภายใน17มิถุนายนนี้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะหรือจะเข้าไปที่เพจนะคะเว็บไซต์ของกกต.ก็ได้นะคะหรือจะไปที่กทม.ก็ได้เพจกทม.เนี่ยเขาจะมี QR code มีลิงก์ให้นะคะสามารถไปเช็คได้ว่าเรามีสิทธิ์นะคะในการเลือกอะไรบ้างนะคะก็เปิดหีบตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกกต1444 1444ค่ะ
1: ย้ำนะผู้ที่มีสิทธิ์อันนี้คือท่านเป็นผู้ที่กำหนดเลยน
0: ะ
1: สำหรับการบริหารกรุงเทพมหานครและรวมถึงเมืองพัทยาย้ำว่าวันที่วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เป็นวันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.รวมไปถึงนายกเมืองพัทยาและด้วยเช่นกันอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยอย่างคนอาจจะมีอยู่ที่เมืองพัทยาท่านมีสิทธิ์แต่ว่าท่านทำงานกรุงเทพใกล้ๆนะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปแป๊บเดียวเองนะท่านก็ไปใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าที่สำคัญเป็นห่วงเรื่องรถติดอย่างแน่นอนในวันนั้น
0: เนาะนายกเมืองพัทยาแล้วก็ยังมีในส่วนของทางด้านสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เตรียมตัวกันช่วงท้ายนี้เราไปดูกันหน่อยในหลายที่เขาก็ยังมีกิจกรรมนะอย่างที่อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เขาเตรียมจัดงาน To Be Run วิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษฐ
1: ์โอ้โห
0: สุรินทร์ก็เป็นทุเรียนนะคะปีนี้เป็นปีที่5แล้วเส้นทางธรรมชาติเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้แบบเวลาไปจัดงานแบบนี้วิ่งเนี่ยนอกจากได้ชมบรรยากาศดีๆแล้วโอ้โหทานกันอร่อยอย่างที่ระยองที่ชนใช่ไหมที่ก่อนนั้นเขาก็มีกิจกรรมเนี่ยนะคะล่าสุดถ้าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเขาสาลาอ่างเก็บน้ำทำนบนะคะแล้วผลไม้ขึ้นชื่อคือทุเรียนบัวเชษฐ์ไม่หมดแค่นั้นมีเงาะด้วย
1: มีเงาะ
0: ใหญ่ด้วย
1: นะ
0: คือว่าผลงานโดดเด่นแน่นอนการแข่งขันแบ่งเป็น2ระยะทางทั้งซูเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรแล้วก็ซูเปอร์มินิมาราธอนระยะทาง13กิโลเส้นทางสุดท้ายที่นักวิ่งจะได้วิ่งขึ้นเขาศาลาไปที่ผานางคอยนะคะจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าทัศนียภาพสวยงามมาก
1: ค่ะ
0: นะคะเรียกว่าฟินมากนะคะกำหนดการแล้วก็ช่องทางการสมัครได้จนถึงวันที่20มิถุนายนนะคะที่ระบบทางออนไลน์หรือว่าสมัครด้วยตัวเองก็ได้ที่โรงเรียนบัวเชษฐ์วิทยาโรงเรียนมาตรฐานศรีสำเภาลูนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์แล้วเขาจะนัดรับอุปกรณ์วันที่4กรกฎาคมนะคะ10:00 น.ถึง 18:00 น.ที่โรงเรียนบ้านจรัดนะคะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเขาจะปล่อยตัว 5:30 น.ที่โรงเรียนบ้านจรัด
1: ค่ะ
0: เตรียมไปให้กำลังใจกัน
1: ก็คือวันที่5กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันวิ่งจริงและตอนนี้ก็เปิดรับนักวิ่งอยู่ไปจนถึง20มิถุนายนนี้
0: ค่ะเจมอยบางออนส่งกำลังใจให้ชาวใต้นะคะพี่สุรินทร์บอกนครสีท้องฟ้ามืดครึ้มมากวันนี้ตอนนี้พี่พงษ์นเรศฟังอยู่พี่โกศลก็ติดตามอยู่นะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนที่กาฬสินธุ์นะคะหลายที่หลายท่านก็ตามกันพี่สุริยาบอกว่าที่บ้านกำแพงเพชรตอนนี้ก็ทักทายกันมานะคะ
1: ค่ะอ่ะที่ปัตตานีนะคะก็มาชวนท่องเที่ยวงานมหกรรมอาหารจานเด็ดปัตตานีครั้งที่5กินอร่อยเที่ยวสนุก15ถึง19มิถุนายนนี้นะที่บริเวณริมแม่น้ำปัตตานีที่จังหวัดปัตตานี15ถึง19มิถุนายนนี้ก็บอกว่าโอ้โหไปชิมช็อปเชียร์อร่อยกัน
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งงานต้องบอกว่าของขายเยอะมากๆเลยก็คืองานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีมอ.ปัตตานีซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานกันค่ะ 3-9 กรกฎาคมนี้นะคะก็เตรียมที่จะไปกันได้นะ
0: ค่ะเรื่องของสปอตแล้วก็เพลงรณรงค์ที่จะเชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่านั้นเขาก็จะมี Bangkok World Bangkok World นะคะคือกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เขาคึกคักเรื่องแอโรบิกใช่ไหม
1: ค่ะเขาเต้นแอโรบิกไง
0: ใช่ก็เลยใช้เพลงที่จะเชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่าสกนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะไปออกกำลังกายด้วยเลย Bangkok World Bangkok World
1: เดี๋ยวเราต้องเอามาออกกำลังกายที่ข่าวยามเช้า
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยคนหามาเล่าเนี่ยเขาจะมีเพลงก่อนเข้าเนี่ยคอยเต้นนะเอาวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้เวลา 2:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง16นาฬิกาทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน์
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธินั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงได้เข้ามาอยู่ในระบบส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดิน